0: การความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
1: ผมเองก็ได้สั่งการให้จก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเฉียบขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
2: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านก็ได้รับไปดำเนินการ
0: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
5: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนนึงก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยาเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาน
4: ายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
6: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
4: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 สตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุนเป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ2บาท40สตางค์ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
3: ปฏิบัติการ Silent Wolf โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์เป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
7: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่หนึ่งสำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่เก้าบ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจ ึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจ

0: คู่ฟ้า
1: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพยุทธรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้าถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย2ลำในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า$100ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน
6: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
5: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อริเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทามติ5ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2ตบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 15:15 น.

0: ปีถ่ายทอดสดทาง GMM 25ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดียวเมย์รัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนทุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานเอาชนะยี่หงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้ารอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยุตะวาตานาเบะกับมายาทากูชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่นคิมฮเยจองกับกงฮียองจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบไปดวลกับหลิวเซียงซูกับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวพนิธพลธีรรัตน์กุลเจอกับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกโดยคว้าชัยในเกมแรก21-17และมาแพ้ในเกมที่2 2-21ก็มีอาการหน้ามืดระหว่างการแข่งขันจำเป็นต้องถอนตัวในเกมตัดสินพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมก็รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครยืนยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W100รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโหชนะซาระไซโตะมืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น2-0เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโหนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร

0: สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง1เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thหรือ welfare.mof.go.th 2แอปพลิเคชันทางรัฐ3ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง4ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอทิติอทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าหากตายไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาได้ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @สารานุกรมไทย

0: และ www.saranugramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีการปรับหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ส่งผลให้มีนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนตัดสินใจลาออกจากการศึกษาเนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องเช้านี้ติดตามแนวทางการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
5: สวัสดีค่ะคุณตติยภัทรโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีนักศึกษาได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็สาเหตุหลักเกิดจากอะไรอะคะ
6: ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวของจำนวนนักเรียนสกร.หรือที่สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีประมาณ 270,000 คนนะครับแต่ว่าก็จะมีอยู่กลุ่มนึงที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทราบว่ากลุ่มนั้นเนี่ยได้เข้ามาแจ้งเรื่องแล้วในเรื่องของการขอยื่นในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 53,000 ถึง 55,000 คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ตัวของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาเนา
5: ะ
6: เพราะว่าของสกร.

0: ็นนักเรียนก็เลยทำให้มีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะแล้วขณะนี้ค่ะมีจำนวนมายื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์แล้วมีจำนวนเท่าใดแล้วก็คาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อะคะ
0: ตอนนี้เนี่ยเราก็เร่งประชาสัมพันธ์เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทราบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองโดยสกร.ก็ได้เปิดให้มีผู้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่ประมาณราวๆ 55,000 คนนะครับที่แจ้งเรื่องเข้ามาแล้วก็เราเนี่ยยังเปิดช่วงเวลาในการยื่นอุทธรณ์ตรงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือวันที่31กรกฎาคมนี้ครับซึ่งเราก็คาดว่าจนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะฮะก็จะมีนักเรียนสกร.เข้ามายื่นอุทธรณ์ประมาณร่วมแสนคนนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 60% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยก็จะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยทำให้สกร.ทุกจังหวัดตอนนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับ
1: ค่ะทราบมาว่ามีนักศึกษาของกศร.บางส่วนนะคะที่จะตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพราะกังวลในเรื่องการสูญเสียสิทธิตรงนี้ค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะคะ
0: อันนี้ต้องยอมรับครับว่านักเรียนของเราจำนวนมากเนี่ยต้องบอกว่ามีก็ต้องเรียกว่ามีสถานะภาพที่จำเป็นต้องรับสิทธิสวัสดิการของรัฐนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อถูกทราบว่าถูกตัดสิทธิ์ด้วยรวมไปถึงคนรอบตัวด้วยเนี่ยก็เกิดความกังวลกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่คิดอยากจะขอลาออกจากการเรียนตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์คงเดิมในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับทางเราก็ได้เน้นย้ำทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองและก็ท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทั้งสองท่านก็เรียกได้ว่าประชาสัมพันธ์ทุกๆหน่วยงานเลยว่าอย่าเพิ่งลาออกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้เพราะว่าเราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคนละส่วนกันมากๆเลยก็เลยพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับนักเรียนสกร.ว่าการจัดการแก้ไขตอนนี้เราก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นนักเรียนของสกร.หรือผู้เรียนในระบบของเราได้อย่างปกติได้เลยนะครับ
1: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองอะค่ะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นใจอย่างไรอะคะ
0: อันแรกสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็นักเรียนสกร.กว่า 50,000 ชีวิตที่ยื่นอุทธรณ์เข้ามาว่าที่มาที่ไปของการถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้เกิดจากอะไรซึ่งตอนนี้เราทุกคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะคุณสมบัตินะครับที่มันผูกอยู่ในระบบซึ่งพอเมื่อไหร่ที่ขึ้นว่านายกนายขอนายคอเป็นนักเรียนเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วตัวของสกร.อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่ามันครอบคลุมคนทุกช่วงอายุฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่กระทรวงทำก็คือตอนนี้เราก็กำชับนะฮะในเรื่องของการดูแลใกล้ชิดให้ผู้เรียนยื่นอุทธรณ์ให้ได้มากที่สุดสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็พยายามที่จะอัปเดตความคืบหน้าของการแก้ไขในเรื่องนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเราจะปลดล็อกตรงนี้แล้วเสร็จอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจนะครับตอนนี้คือสิ่งที่กระทรวงทำได้คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไปแก้ไขปัญหาที่ได้รับมานะครับ
1: ค่ะแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะทราบว่าได้มีการนำประเด็นนี้เสนอต่อที่ประชุมด้วยอะค่ะท่านนายกมีข้อสั่งการหรือว่าได้เน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือคะ
0: หลังจากที่ได้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางพวกเราทุกคนผู้บริหารนะครับก็ให้ความสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยควรหาแนวทางแก้ไขเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะฮะเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดประชาชนรู้สึกว่าเราไม่เรียนแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รับสิทธิ์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีผู้เสียโอกาสจากหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่มันไม่เกิดการสอดคล้องกันนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้เรียนสกร.เลยว่าเราได้พูดคุยเบื้องต้นกับกระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ติดตามนะครับเรามั่นใจว่าสิทธิ์ ของท่านยังคงอยู่ทั้งในสิทธิ์ของการเป็นนักเรียนในตัวระบบการศึกษาและสิทธิ์ของการได้รับการดูแลจากภาครัฐฉะนั้นตรงนี้ครับในการประชุมครม.ได้ยกขึ้น

0: มาแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอยู่นะครับให้ทุกท่านได้สบายใจไว้เลยครับผม
1: ค่ะอยากจะฝากถึงอะไรกับนักศึกษาที่กำลังกังวลว่าจะสูญเสียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคำแนะนำหรือข้อยืนยันอย่างไรบ้างคะเพื่อสร้างความมั่นใจอะค่ะ
0: ถ้าความมั่นใจครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็จะเห็นเลยว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันเป็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเราก็เห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์นะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังเดินหน้าแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะว่าคำว่านักเรียนของประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่าอายุ18ปีอีกตั้งมากมายนะครับร่วมแสนชีวิตฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราพูดคุยได้จัดการได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผู้ใดที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยเราก็ยังที่จะดูแลกันต่อไปแต่ในเรื่องของการศึกษาเราต้องขอยืนยันอย่างมั่นใจว่าเราไม่ต้องการให้ใครต้องลาออกจากการศึกษาเพียงเพราะเหตุผลไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการนะครับตรงนี้ทางกระทรวงดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนไปว่าภายใน31สิ้นเดือนนี้นะครับแจ้งอุทธรณ์เข้ามาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเราดูแลใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองว่าเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบ lifelong learning หรือการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักศึกษาจะยื่นอุทธรณ์นะคะจะสามารถยื่นผ่านช่องทางใดได้บ้างอะคะ
0: อย่างใกล้ชิดที่สุดคือสกล.ในพื้นที่ครับสกล.อำเภอสกล.จังหวัดนะครับแล้วก็สามารถติดตามวิธีการช่องทางแล้วก็ความคืบหน้าของข่าวนี้ได้ผ่าน Facebook Fanpage ของทางกระทรวงศึกษาธิการหรือทางสกล.กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่เรียกว่ากศน.เดิมนะครับฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ข้อมูลได้อย่างทันทีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามานะครับยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมปรับการทำงานเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางแต่หลังการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กลับพบว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและควรได้รับความช่วยเหลือจึงเป็นที่มาของการสั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงขณะเดียวกันยังเกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อมีประชาชนในจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังต้องแบกรับภาระในการเข้าถึงบริการของรัฐเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการ

0: ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
1: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
0: และเพื่อให้ข้อสั่งการเกิดผลในทางปฏิบัตินางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้3หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงการคลังเร่งบูรณาการทำงานสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
2: จากข้อสั่งการก็นำไปสู่การมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางกลับมายังคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
0: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งไว้ในทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบข้อมูลและรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ขณะที่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้กระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการถึงชุมชนโดยแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดภาระการเดินทางจากข้อสั่งการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับแนวทางการทำงานของภาครัฐเพื่อทำให้ประชาชนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการรับบริการและไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะข้อจำกัดของหลักเกณฑ์หรือฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวางมาตรการคุมเข้มนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติหลังภาครัฐถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยห้ามล่าหรือจับหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: นกประหลอดหัวโขนหรือนกประหลอดหัวจุกหรือนิยมเรียกกันว่านกกรงหัวจุกอยู่ในวงนกประหลอดที่มีทั้งหมด109ชนิดซึ่งในประเทศไทยพบได้ถึง36ชนิดเป็นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามของผู้นิยมเลี้ยงผลักดันให้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านเนื่องจากปัจจุบันนกที่เลี้ยงไว้เกือบทั้งหมดถูกจับมาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงดังนั้นการจับจากธรรมชาติเป็นสาเหตุทำให้นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองกระบวนการต่อจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันร่างไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปสำหรับพื้นที่นอกเขตป่ากรมอุทยานวางมาตรการสำรวจขึ้นทะเบียน

0: ียนควบคุมการเคลื่อนย้ายและผลักดันให้นกอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอนุรักษ์และเฝ้าระวังโดยกำหนดให้กลุ่มผู้เลี้ยงสร้างมาตรฐานกรงที่ปลอดภัยมีศูนย์รับแจ้งนกหลุดมีระบบทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบสมัครใจจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลฟาร์มและจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกที่ได้มาตรฐานเพื่อแยกแยะนกเลี้ยงออกจากนกธรรมชาติโดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์นายอรรถพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าแม้เป็นการปลดล็อกสถานะทางกฎหมายแต่นกปลอดหัวโขนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดดังนั้นการล่าหรือจับนกในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นเดิมโดยกรมอุทยานได้กำหนดมาตรการจัดการไว้อย่างรอบด้านเช่นสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายนกผิดกฎหมายผ่านการตั้งด่านตรวจปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดและขยายผลถึงเครือข่ายพัฒนาระบบข่าวกรองและการตรวจสอบ
1: ประชากรที่ไม่อยู่ในจำนวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะทำให้กระทบกระบบนิเวศมาตรการที่จะต้องควบคุมการบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการกระทำผิดถ้ามีการเข้าไปจับนกในพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นเขตต้องห้ามเช่นป่าอนุรักษ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่างๆก็จะใช้กฎหมายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคระบาดสัตว์พรบ.สาธารณสุขเป็นต้นแล้วก็จะบรรจุชื่อรายชื่อนกเข้าไปอยู่ในพรบ.ทารุณกรรมสัตว์ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่เขตห้ามล่าอื่นซึ่งณวันนี้เรามีอยู่98เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยเราได้เพิ่มบัญชีนกไว้แล้ว54ก็เหลืออีก40ที่จะเพิ่มบัญชีนกตรงนกจุกอีก40ที่ที่เหลือเพราะนั่นหมายความว่าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศก็จะถูกคุ้มครอง
0: ผลสำรวจพบมีนกปลอดหัวโขนในธรรมชาติ 44,421 ตัวส่วนใหญ่ร้อยละ51อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติแต่ยังตั้งความหวังว่าการปลดล็อกจะช่วยลดแรงล่าจากธรรมชาติสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นสัตว์เศรษฐกิจแม้มีการปลดจากบัญชีคุ้มครองแต่กรมอุทยานยังคงห้ามล่าในพื้นที่ป่าทุกประเภทและกำหนดให้นกปลอดหัวโขนอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง98เขตทั่วประเทศหากพบจำนวนลดลงจะพิจารณานำกลับเข้าสู่บัญชีคุ้มครองทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: เทศบาลนครภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแกรงอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
3: ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยบริเวณแยกท่าแกรงและพื้นที่โดยรอบถนนศักดิ์เดชเขตเทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในปัญหาซ้ำซากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มานานนับ10ปีหลังจากการเผชิญปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนานเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแกรงอย่างเป็นระบบมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองภูเก็ตพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองแบบ365วันเที่ยวได้ทั้งปีล่าสุดนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองท่าแกรงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับน้ำสำคัญของพื้นที่ฝั่งตะวันออกตัวเมืองภูเก็ตโดยแนวทางสำคัญของโครงการดังกล่าวคือการศึกษาวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เชื่อมต่อจากพื้นที่คลองท่าแกรงไปยังคุ้มน้ำสวนหลวงร.9เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับและหน่วงน้ำหรือที่เรียกว่าแก้มลิงเมืองช่วยเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำก่อนระบายออกสู่ระบบทางน้ำหลักลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
4: ในส่วนของการแก้ไขปัญหาบริเวณน้ำท่วมแยกท่าแกรงนะครับตอนนี้กระบวนการในส่วนของการดำเนินการนะครับทางเทศบาลได้ผู้รับจ้างแล้วในส่วนของการเข้าดำเนินการนะครับเพื่อเราเองจะแก้ปัญหาในส่วนของการที่จะแชร์น้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นคอขวดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแชร์น้ำนะครับบริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณด้านหน้าส่วนหลวงด้วยนะครับจะมีการวางท่อในเดือนหน้านี่ก็อาจจะกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการบริเวณการออกกำลังกายที่สวนหลวงด้วยนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคิดว่าการเมืองการโครงการ

0: ี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่คิดว่าการดำเนินการฝังท่อนะครับเพื่อการแช่น้ำเนี่ยก็จะสามารถคิดว่าประมาณเดือนนึงก็น่าจะเห็นผลในส่วนของการดำเนินการโครงการนะครับแต่ทั้งโครงการแล้วเสร็จเนี่ยคิดว่าประมาณ 3-4 เดือนนะครับผม
1: นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเทศบาลนครภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการป้องกันการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำที่ลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นการเป็นศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจเมืองพร้อมรองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์โสวทภูเก็ตรายงาน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
4: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนแต่ก่อนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศเดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลกก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามีความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมาจะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคงเป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้นพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยพระราชวังดุสิตวันจันทร์ที่4ธันวาคม2532

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ www.curadio.jula.ac.th และที่แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสครับวันนี้เรามาพบกันวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงสัปดาห์หน้ามีวันหยุดยาววันสำคัญหลายวันเลยทีเดียวนะครับอังคารที่28กรกฎาคมก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพุธที่29กรกฎาคมครับก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหบูชานั่นเองครับทั้ง2วันเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดราชการนะครับหลายคนก็ได้มีการลาเพิ่มในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมด้วยสำหรับใครที่หยุดงานเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลาเพิ่มในวันจันทร์ก็จะทำให้สุดสัปดาห์นี้โอ้โหมีวันหยุดยาวต่อเนื่อง5วันเลยทีเดียวไม่ว่าแต่ละท่านจะหยุดกันกี่วันก็ขอให้เป็นวันหยุดที่มีความสุขขอให้เป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับทุกๆท่านด้วยละกันนั่นเองครับพูดถึงวันหยุดแบบนี้นี่นะครับมันก็มีผลต่อเศรษฐกิจในแง่ของการขับเคลื่อนการใช้จ่ายภาคประชาชนนะครับอย่างวันอาสาฬหบูชาเนี่ยการท่องเที่ยวและก็รวมไปถึงการทำบุญเนื่องจากว่าวันหยุดในรอบนี้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับสำหรับในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นั่นเองครับสำหรับวันเข้าพรรษานะครับ30กรกฎาคมถือว่าเป็นวันหยุดราชการเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าธนาคารและสถาบันการเงินก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับขณะที่บริษัทเอกชนแต่ละแห่งอาจกำหนดวันหยุดที่แตกต่างกันไปครับบางที่ก็อาจจะเป็นวันหยุดบางที่ก็ยังคงถือว่าเป็นวันทำงานตามปกตินั่นเองครับวันอาสาฬหบูชานี่นะครับก็จะเป็นการกระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายชุดสังฆทานและเครื่องทายธรรมเป็นช่วงที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนก็จะออกมาจับจ่ายซื้อเครื่องสังฆทานเทียนพรรษาหลอดไฟเหล่านี้เป็นต้นเพื่อถวายวัดขณะเดียวกันนะครับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของการจำหน่ายชุดสังฆทานอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเกินควรนะครับและบังคับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้าด้วยครับที่สำคัญเลยนะครับคุณผู้ฟังพอมีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องของการเดินทางและก็การท่องเที่ยวนะครับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาก็ถือว่าเป็นช่วงหยุดยาวต่อเนื่องทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมีการจองที่พักรีสอร์ทโรงแรมและก็การเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อทำบุญร่วมกับครอบครัวนะครับทำให้ธุรกิจการบริการโรงแรมที่พักเหล่านี้และก็ร้านอาหารในต่างจังหวัดมีความคึกคักมากพอสมควรเลยทีเดียวครับอย่างที่โคราชนะครับคุณผู้ฟังเขาเตรียมจัดงานใหญ่สำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราชประจำปี2569นี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม28 29และ30รวม3วันนะครับปีนี้จัดเต็มด้วยการขนเทียนพรรษาที่มีการแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงจากฝีมือช่างเทียนของเมืองโคราชเขาจะขนเทียนพรรษาเหล่านี้นะครับมาอวดโฉมให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนได้รับชมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกิจกรรมความบันเทิงต่างๆที่ต้องห้ามพลาดซึ่งไฮไลท์รวมถึงกำหนดการจัดงานเขาจัดวันไหนที่ไหนบ้างในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานี่นะครับ28ถึง30กรกฎาคมนี้เขาจะจัดรอบๆลานอนุสาวรีย์เท้าสุระ

ารีหรือว่ายะโมนะครับรวมไปถึงสวนสุรนารีสวนเมืองทองและสวนอนุสรณ์สถานถนนราชดำเนินและถนนชุมพลด้วยครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังติดตามข่าวน่าจะเห็นผ่านตากันมาบ้างเพราะว่าเขามีหุ่นเทียนพรรษานะครับบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นนายกหนูอนุทินชาญวิรกูลแล้วก็น้องลิซ่าละลิสามโนบาลด้วยโดยเฉพาะหุ่นเทียนพรรษาที่เป็นรูปใบหน้าของน้องลิซ่าหลายคนก็อาจจะเข้ามาแซวบางมุมเนี่ยไม่ค่อยเหมือนน้องลิซ่าเท่าไหร่แต่ว่าจะไปเหมือนหนูรัฐมากกว่าก็มีเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการหยิกแกมหยอกแซวๆกันไปนี่นะครับแล้วก็ภายในงานนี้นะครับก็จะมีสินค้าของดีมีสตรีทฟู้ดร้านเด่นร้านดังให้ชิมช็อปตลอดงานเลยก็ว่าได้ครับในวันสุดท้าย30กรกฎาคมนะครับช่วงเย็น6โมงเย็นเป็นต้นไปก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงประกอบรถเทียนในช่วงค่ำอยู่ที่ลานย่าโมนั่นเองครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปเที่ยวงานกันได้สำหรับงานแห่เทียนโคราช 28-30 กรกฎาคม 2569 นี้นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของธุรกิจที่พักโรงแรมรีสอร์ทใช่ไหมครับผมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงแรมมาฝากกันนอกจากเรื่องของธุรกิจโรงแรมแล้วก็ยังมีธุรกิจประเภทอื่นๆด้วยเนื่องจากว่ารองศาสตราจารย์ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมที่จะหาแนวทางนะครับเพิ่มการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นจาก3ภาษีสำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีที่พักและโรงแรมภาษีน้ำมันภาษีบุหรี่ด้วยเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกทม.ยังไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บได้ตามเป้าหมายนะครับรวมถึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงที่จอดรถให้เก็บได้มากขึ้นด้วยนั่นเองครับท่านผู้ว่าชัชชาติระบุนะครับว่าตอนนี้ทำเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2528ให้กทม.มีอำนาจจัดเก็บภาษีทั้ง3ประเภทได้ส่วนจะเริ่มได้เมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐบาลหลังจากนี้นั่นเองครับในปัจจุบันนี้นะครับกทม.ก็อยู่ระหว่างการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครที่แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2542มาตรา25เพื่อให้กทม.เนี่ยมีอำนาจออกข้อกำหนดจัดเก็บรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมใน3ประเภทอย่างที่บอกนะครับขยายความเพิ่มเติมหน่อยละกันครับภาษีแรกเรื่องของภาษียาสูบเนี่ยเขาจะมีการจัดเก็บอัตรา10สตางค์ต่อมวล2ที่พักและโรงแรมก็จะมีการจัดเก็บ 3% ของค่าเช่านะครับและ3ภาษีน้ำมันก็จะมีการจัดเก็บเพิ่มจาก5สตางค์ต่อลิตรเป็น10สตางค์ต่อลิตรนะครับแต่เนื่องจากกระทรวงพลังงานให้ความเห็นว่ายังไม่อยากให้กทม.เก็บภาษีน้ำมันเพิ่มในเวลานี้ตอนนี้ก็เลยต้องยืนในอัตราเดิมเอาไว้ก่อนครับส่วนภาษีบุหรี่และภาษีโรงแรมกทม.ยังไม่เคยจัดเก็บมาก่อนภาษีโรงแรมยังไม่เคยเก็บมาก่อนนะครับขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจ.ในจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาจัดเก็บไปหมดแล้วครับทั้งนี้นะครับหากได้รับการอนุมัติคาดว่าในส่วนของภาษีโรงแรมนะครับน่าจะมีรายได้เพิ่มพันล้านบาทต่อปีพันล้านบาทต่อปีนะครับแต่ว่าในส่วนของภาษีน้ำมันกับภาษีบุหรี่ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถคำนวณได้เดี๋ยวน่าจะต้องรอความชัดเจนจากเรื่องของร่างพ.ร.บ.หลังจากนี้ก่อนนั่นเองครับสำหรับปีงบประมาณ2569กทม.ตั้งประมาณการรายรับรวมไว้ที่ 92,000 ล้านบาทโดยรายได้ที่กทม.จัดเก็บเองประมาณไว้ 23,400 ล้านบาทอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้ายเหล่านี้เป็นต้นครับส่วนปีงบประมาณที่ผ่านมานับจาก1ตุลาคม68จนถึงวันที่26มิถุนายน69นะครับจัดเก็บได้แล้วกว่า 20,000 ล้านบาทอย่างเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเก็บได้ 11,000

พันล้านบาทภาษีป้ายเก็บได้1,100ล้านบาทเป็นต้นนั่นเองครับเดี๋ยวต้องรอสรุปข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั่นก็คือในวันที่30 กันยายน 2569นี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมากทม.สามารถจัดเก็บภาษีต่างๆได้จำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะนำเอารายได้ดังกล่าวนี้นะครับไปใช้ในการบำรุงท้องที่แล้วก็พัฒนาในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปนั่นเองครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณอนุทินชาญวีรกูลเดินทางไปเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกปี2026และการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกณเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีนนะครับโดยฝ่ายจีนและฝ่ายไทยได้มีการหารือการแลกเปลี่ยนด้านการค้าการลงทุนเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI รวมถึงการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอีกด้วยครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่คุณอนุทินและคณะเดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปเพื่อที่จะศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลครับพร้อมกับต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยโดยมีประธานและ CEO กลุ่มธุรกิจสื่อและความบันเทิงดิจิทัลของจีนรอให้การต้อนรับนั่นเองครับนายกอนุทินชื่นชมบทบาทของอาลีบาบาในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ได้มีการพัฒนาสู่ระบบนิเวศดิจิทัลแบบครบวงจรโดยในปัจจุบันนะครับมีธุรกิจในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านคลาวด์อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์โดยนายกอนุทินนะครับย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยและรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศไทยด้าน AI คลาวด์และก็โลจิสติกส์นี้นะครับรวมถึงอยากเห็นความร่วมมือผ่านแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่อาเซียนอีกด้วยครับการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ของนายกอนุทินนะครับก็มีความร่วมมือเกิดขึ้นในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็จะมีการเร่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยีสุขภาพอวกาศพลังงานนิวเคลียร์และควอนตัมนะครับในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะครับยืนยันว่าจะมีการเดินหน้าเรื่องของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ด้วยให้แล้วเสร็จตามกำหนดในปี2573นะครับและผลักดันสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2รวมถึงเส้นทางรถไฟเชียงของนาเตยโมหันเชื่อมโยงจีนตอนใต้ประเทศไทยสปป.ลาวมาเลเซียและสิงคโปร์อีกด้วยครับนายกอนุทินนะครับยังขอบคุณประเทศจีนที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยผ่านการโปรโมทบนแพลตฟอร์มต่างๆของจีนนะครับพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนเต็ม 100% ครับนี่ก็เป็นภารกิจของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้มีการหารือแบบเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีของจีนในโอกาสที่ไทยและจีนเพิ่งร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่ผ่านมานะครับจึงจำเป็นต้องกระชับความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองแก่ภูมิภาคและประชาคมโลกต่อไปครับคราวนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาฟังมุมมองและก็ข้อเสนอแนะนะครับจากนักธุรกิจกูรูด้านเศรษฐกิจจากภาคส่วนต่างๆนะครับซึ่งมีข้อเสนอแนะไปถึงรัฐบาลของคุณอนุทินนั่นเองครับเริ่มต้นกันที่ภาคธุรกิจนะครับคุณธนากรเกษตรสุวรรณประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.นะครับหลักๆแล้วเนี่ยโจทย์ที่คุณธนากรฝากไปถึงครม.อนุทิน2นี่นะครับนั่นก็คือตัดต่อเสริมและแต่งนั่นเองครับโดยสรท.เห็นว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจในระยะสั้นนะครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและนักลงทุนนั่นเองครับสำหรับข้อเสนอแนะนะครับจากทางสรท.ตัดต่อเสริมแต่งคืออะไรบ้างตัดก็คือตัดความซ้ำซ้อนของกฎระเบียบ
ขั้นตอนราชการและข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อ

การลงทุนการค้าและการส่งออกนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจนั่นเองครับข้อที่2ต่อนะครับต่อก็คือต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ท่าเรือระบบรางด้านการค้าและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานและรองรับการขยายตัวของการค้าโลกครับข้อที่3เสริมนั่นก็คือต้องเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME นะครับผ่านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับผลิตภาพและการขยายตลาดส่งออกใหม่เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและสุดท้ายข้อที่4นะครับแต่งนั่นก็คือยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศต้องสอดรับกับบริบทเศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA การรักษาตลาดเดิมและก็การเปิดตลาดใหม่เพื่อที่จะลดการพึ่งพาตลาดหลักและกระจายความเสี่ยงของภาคการส่งออกนั่นเองครับทีนี้เมื่อถามถึงผลงานของรัฐบาลนะครับในมุมของคุณธนากรเกษตรสุวรรณประธานสรท.นี่นะครับคุณธนากรมองว่าสิ่งที่พอใจมากที่สุดนั่นก็คือภาครัฐเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและก็ให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศรวมถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่มันส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจในหลายด้านนะครับซึ่งก็มองว่ามันเป็นทิศทางที่ถูกต้องแล้วและก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่พอใจน้อยที่สุดนะครับสำหรับคุณธนากรนั้นนั่นก็คือการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญหลายด้านยังคงล่าช้าอยู่โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่การเบิกจ่ายงบประมาณและการสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคเอกชนครับส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจยังคงชะลอตัวนั่นเองครับโดยสิ่งที่ต้องเร่งทำนะครับก็คือรัฐบาลต้องตัดสินใจที่เร็วขึ้นสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนั่นเองครับคุณธนากรยังกล่าวถึงมุมมองของภาคเอกชนต่อการปรับครม.นะครับถ้ามีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยสิ่งสำคัญภาคเอกชนเขามองว่าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลนะครับแต่คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการมีเอกภาพในการตัดสินใจแล้วก็การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหากการปรับครม.มันจะช่วยให้การดำเนินนโยบายมีความต่อเนื่องรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักลงทุนในแง่เศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับอย่างเดือนนี้ก็กำลังจะสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วตั้งแต่เดือนที่7ไปจนถึงเดือนที่12ครึ่งปีหลังนี้แน่นอนนะครับว่าเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ขาด้วยครับขณะที่คุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยคุณแสงชัยมองผลงานที่ผ่านมาของรัฐบาล90วันมองใน7เรื่อง1ก็คือด้านความมั่นคงคุณแสงชัยเนี่ยเห็นการป้องกันเฝ้าระวังและก็การป้องกันชายแดนไทยกัมพูชากับปัญหาความสุ่มเสี่ยงความขัดแย้งรอบใหม่เห็นถึงการรับมือวิกฤตตะวันออกกลางความเฉียบขาดในการจัดการกับกลุ่มทุนหรือผู้ร่วมขบวนการปล้นประชาชนนะครับการจัดการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานเดิมทั้งต้นทุนและราคาเรื่องที่สองก็คือด้านเศรษฐกิจครับรัฐบาลใช้ยาขนานวิเศษผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสแต่ก็ยังเป็นการเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนในระยะสั้นยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่อยู่ในระบบภาษีและขาดการจูงใจให้เข้าสู่ระบบฐานภาษีอย่างถูกต้องด้านที่สามนะครับการปราบยาเสพติดปัญหาเรื้อรังยังขาดการจัดการอย่างเฉียบขาดที่ต้นทางภาระคดีความการถูกจองจำในราชทัณฑ์ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีอีกทั้งยังเห็นการเล็ดลอดของยาเสพติดจากประเทศไทยไปต่างประเทศมันทำลายภาพลักษณ์นั่นเองครับเรื่องที่4นะครับด้านการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชันการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการซื้อขายตำแหน่งการสนับสนุนทุนเทานอกระบบจุดนี้ต้องเร่งแก้ไขนะครับก่อนที่ไทยจะถูกมองว่าเป็นประเทศไร้เครดิตในสายตาของ

ข่าวโลกเรื่องที่5ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับต้องเดินหน้าจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 เรื่องที่6ด้านการศึกษาปัญหาหนี้กยศ.หนี้ครูต้องชัดเจนในการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อการแก้หนี้ปฏิรูปและก็ลดความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทยวางยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนทักษะสูงตลอดทุกช่วงวัยรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆในอนาคตครับและเรื่องที่7นะครับโครงสร้างพื้นฐานต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล AI ขนส่งการคมนาคมแหล่งน้ำระบบการป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นครับคุณแสงชัยธีรกุลวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยยังกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือว่าการปรับครม.มองว่าเป็นอีกทางเลือกนะครับส่วนจะตอบโจทย์หรือไม่นั้นก็ไม่ได้อยู่ที่รัฐมนตรีแค่เพียงอย่างเดียวหากแต่ผู้นำรัฐบาลก็ต้องมีกลยุทธ์ในการบังคับบัญชาแล้วก็การเป็นผู้นำในการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละเรื่องที่สำคัญนะครับเหมือนที่เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นั่นก็คือพูดแล้วทำเพราะว่าความล่าช้าอาจจะเป็นหนทางที่นำไปสู่หุบเหวของเศรษฐกิจประเทศไทยนั่นเองครับจากภาคธุรกิจมาต่อกันที่ฝั่งวิชาการกันต่อนะครับคุณผู้ฟังรองศาสตราจารย์ดร. อัจฉ์ พิสารวานิชนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนอาจารย์อัดเนี่ยระบุว่ารัฐบาลควรเปลี่ยนจากนโยบายเศรษฐกิจแบบกระตุ้นเป็นครั้งๆแต่ควรหันไปแก้ปัญหาค่าครองชีพและแก้หนี้ให้ตรงจุดจะดีกว่านั่นเองครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนอาจารย์อัดมองผลงาน90วันของครม.อนุทิน2ยังไงบ้างเบื้องต้นนะครับอาจารย์บอกว่าพอใจมากๆกับประเด็นการลดภาระค่าไฟค่าไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากนี้ควรช่วยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของนโยบายโซล่าเซลล์ภาคครัวเรือนนะครับแต่ยังคงพอใจน้อยประเด็นการรับมือวิกฤตราคาพลังงานเพราะไม่สามารถแก้ไขราคาน้ำมันได้อย่างทันท่วงทีและโครงสร้างราคาน้ำมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับจากนี้ไปควรลดการพึ่งพาน้ำมันแล้วก็แก๊สนำเข้าหาแหล่งน้ำมันใหม่ใช้พลังงานทางเลือกและก็ปรับโครงสร้างราคาพลังงานนั่นเองครับเช่นเดียวกันนะครับกับประเด็นการแก้หนี้ครัวเรือนและการเพิ่มรายได้อาจารย์อัดเนี่ยพอใจในระดับน้อยนะครับเพราะยังไม่เห็นผลลัพธ์ขนาดใหญ่ที่วัดได้อย่างชัดเจนจากนี้ต่อไปนะครับควรตั้งเป้าจำนวนบัญชีที่สามารถแก้ได้สำเร็จและสัดส่วนหนี้ต่อครัวเรือนลดน้อยลงได้ครับทีนี้เมื่อถามถึงความเห็นถึงเวลาในการปรับครม.แล้วหรือยังนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดเนี่ยมองว่าควรปรับครม.และเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเพราะรัฐมนตรีหลายท่านไม่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่สามารถจับต้องได้นโยบายที่ออกมาแก้ปัญหาไม่ตรงจุดประชาชนผิดหวังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครับปิดท้ายกันที่อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ระบุว่าช่วงกว่า90วันของรัฐบาลในชุดนี้เนี่ยหลายเรื่องถือว่าทำได้ดีและควรทำอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นนโยบายเชิงรุกต่างประเทศการแก้ปัญหาความขัดแย้งไทยกัมพูชาหรือว่าการเยือนพบปะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐไทยจีนไทยยุโรปเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อที่2ก็คือสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารับมือผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางได้ดีพอสมควรข้อที่3ใช้พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจคุมเงินเฟ้อป้องกันวิกฤตพลังงานในระยะยาวผ่านการผลักดันใช้พลังงานสะอาดครับข้อที่4เร่งเจรจาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างเช่น FTA ไทย EU การเจรจากับสหรัฐเพื่อปลดล็อกมาตรการภาษีนำเข้าสูงกับประเทศไทยครับและข้อที่5ก็คือวางรากฐานให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในระยะยาวมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันและหนุนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันด้วยครับทุกเรื่องที่ว่ามาต้องสานต่อนะครับและสิ่งที่ต้องเสริมแต่งนั่นก็คือ
ต้องดันตัวเลข GDP ของไทย

0: ให้โตเกิน 3% ให้ได้นั่นเองครับนี่ก็เป็นความเห็นนะครับจากอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับแม้พูดถึงเรื่องของการปรับครม.อย่างก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ส่งสัญญาณมาแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นการขู่หรือเปล่าขู่เพื่อที่จะกระตุ้นการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละคนกระตุ้นการทำงานให้มากขึ้นนี่นะครับตอนนี้หลายฝ่ายก็จับตาเรื่องของการปรับครม.เพื่อแก้ภาพลักษณ์ที่ล้มเหลวนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพาทุกท่านกลับมาติดตามประเด็นเรื่องของการปรับครม.รวมถึงประเด็นการเมืองอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองครับ
1: ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินไมบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์วันอังคารมิติโลกมิติไทยโดยคุณกวีจงกิจถาวรเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย TDRI วันพุธคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ดียิ่งขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนร่วมอัปเดตทิศทางประเทศในอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:05 นถึง 8:55 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส
2: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันท

ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองเราพบกันที่นี่ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของจุฬาเรดิโอพลัสทุกช่องทางด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับประเด็นเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลจริงๆแล้วเนี่ยกระแสดังกล่าวมันมีมาประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนี่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันมีกรณีเรื่องของการตัดสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสิทธิ์ไปกว่า9,300,000รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกับเกือบ19,000,000รายนะครับโดยจำนวนประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์มากขนาดนี้กว่า9,000,000รายมันก็เลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านเนี่ยโวยวายสนั่นเลยทีเดียวนะครับหลายฝ่ายเนี่ยชี้ว่ากรอบการพิจารณาในการคัดกรองมันขาดความชัดเจนซึ่งสะท้อนถึงปัญหาการทำงานของคณะรัฐมนตรีที่ล้มเหลวนะครับจนเกิดแรงสั่นสะเทือนต่อเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับช่วงนี้ผมหยิบยกประเด็นปัญหาสำคัญขึ้นมาวิเคราะห์นะครับสาเหตุที่มีผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ยเพียงแค่9,500,000รายและไม่ผ่านเกณฑ์สูงถึง9,300,000รายนี่นะครับเกิดจากประเด็นปัญหาสำคัญดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือเกณฑ์คัดกรองไม่ชัดเจนไม่มีประสิทธิภาพโดยข้อมูลพื้นฐานของผู้ลงทะเบียนบางคนหรือว่าหลายคนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของรายได้ทรัพย์สินหรือสถานะการศึกษามันเกิดความคลาดเคลื่อนนะครับไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันก็เลยทำให้ถูกตัดสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมไปข้อต่อมาข้อที่2นะครับเกณฑ์มันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตซึ่งการใช้ฐานข้อมูลกลางตัดสิทธิ์คนที่มีชื่อครอบครองรถเกินกว่าเกณฑ์กำหนดมันสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะครับเนื่องจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากยังถือครองซากรถมอเตอร์ไซค์เก่าเกิน15ปีรถที่ถูกยึดไปนานแล้วหรือรถโอนลอยแต่ว่าชื่อยังอยู่ที่เดิมคือข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้รับการอัปเดตเป็นปัจจุบันนั่นเองครับประเด็นเรื่องของการครอบครองรถซากรถเหล่านี้เนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นจังหวัดนนทบุรีก็ออกมาร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกันนั่นเองครับข้อที่3ปัญหาการทำงานของรัฐบาลนะครับการปล่อยให้มีผู้ตก

ผ่านช่องทางของกระทรวงการคลังได้โดยตรงแต่ว่าการทำงานแบบนี้นะครับหลายฝ่ายก็มองว่ามันเป็นการตั้งรับการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุสะท้อนถึงการขาดวิสัยทัศน์ในการวางโครงสร้างนโยบายตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองครับซึ่งความผิดพลาดในการจัดทำนโยบายและการวางเกณฑ์คัดกรองดังกล่าวนะครับก็เลยส่งผลให้พรรคสีน้ำเงินเกิดความระส่ำระสายและทำให้เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตกอยู่ในภาวะสั่นคลอนครับเนื่องจากถูกมองว่าเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการผลักดันเกณฑ์การคัดกรองที่แข็งตัวเกินไปจนกระทบต่อประชาชนฐานรากนั่นเองครับปัญหานี้กลายเป็นวิกฤตศรัทธาที่กระทบฐานเสียงโดยตรงทำให้ส.ส.และแกนนำพรรคสีน้ำเงินต้องเร่งประสานกับกระทรวงการคลังเพื่อขอปรับแก้เกณฑ์ใหม่นั่นเองครับถ้าพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายเรือธงเช่นเดียวกันหากกระทรวงการคลังไม่สามารถแก้ปัญหาการเยียวยาและการตรวจสอบสิทธิ์ให้จบได้ภายในกำหนดการอุทธรณ์นะครับอาจจะนำไปสู่การกดดันทางการเมืองจนมีการปรับครม.ขึ้นจริงๆก็เป็นได้นั่นเองครับทางด้านของอาจารย์วีรยุทธการชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนนะครับช่วงวันพุธที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการออกมาแถลงถึงข้อกังวลต่อการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าคือความวุ่นวายที่ชาวบ้านเป็นจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้เป็นปัญหาของกระทรวงการคลังหรือปัญหาของคุณเอกนิติเท่านั้นนะครับแต่มองว่าคณะรัฐมนตรีทำงานไม่เป็นทั้งชุดเลยนะครับรวมถึงนายกรัฐมนตรีเพราะว่าหลังจากเรื่องมันผ่านมติครม.ตั้งแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมมีคำถามว่าเหตุใดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงไม่พิจารณาเรื่องอายุรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงพม.ที่ไม่ได้พิจารณาเรื่องของจำนวนคนพิการกลุ่มคนเปราะบางให้แม่นยำและครั้งนี้เป็นการปรับเกณฑ์ใหม่ครั้งที่2นะครับซึ่งเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีปัญหาสิทธิ์การลดหย่อนภาษีที่ทำให้พ่อกับแม่ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการน่าจะจำกันได้ใช่ไหมครับประเด็นนี้ถูกโจมตีเยอะเลยเหมือนกันจากครั้งนั้นมาจนถึงครั้งนี้ล่าสุดเนี่ยแม้ว่าจะมีการพิจารณาครั้งใหม่ก็ยังมีปัญหาที่เกิดความสับสนหรือมั่วกว่าเดิมอันนี้จึงมองว่าเป็นปัญหาการทำงานของทั้งรัฐบาลก็คือครม.ทั้งชุดนั่นเองครับขณะที่คุณสิทธิพลวิบูลธนากูลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าเห็นด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยต้องทบทวนเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐเพื่อให้ตรงเป้าสำหรับคนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐให้เข้าถึงสวัสดิการต่างๆได้นะครับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนว่ารัฐบาลคิดไม่รอบด้านคิดไม่รอบคอบนโยบายเดี๋ยวชักเข้าชักออกนะครับซึ่งอยากจะย้ำว่าปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์แล้วก็ระบบการคัดกรองมันมีปัญหาจริงๆปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานส่วนราชการหน่วยงานรัฐการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่สำคัญเกณฑ์ที่รัฐบาลใช้ในตอนนี้มันแข็งไปไม่แม่นยำไม่เข้าใจชีวิตพี่น้องประชาชนเอาซะเลยครับคุณสิทธิพลกล่าวอีกนะครับว่าสำหรับการย้ายคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ายไปเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หรือเดิมก็คือคนละครึ่งนี่นะครับซึ่งคำถามที่ประชาชนฝากถามไปถึงรัฐบาลถ้าหากประชาชนเป็นผู้เดือดร้อนจริงนโยบายไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันเหลือเวลาอีกแค่เดือน2เดือนนี่นะครับมันช่วยได้จริงไหมแต่ว่าวันนี้ประชาชนลำบากอาจไม่มีเงินมาจ่าย 40% คือไม่มีเงินที่จะเติมเข้าไปในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นี่นะครับก็เลยมองว่านโยบายหรือว่าเงื่อนไขนี้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นั่นเองครับส่วนเรื่องของการอุทธรณ์ซึ่งขณะนี้แม้รัฐบาลจะขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ทำศูนย์ One Stop Service แต่เหตุใดถึงเป็นการผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่ายังมีบางส่วนนะครับที่เข้าไม่ถึงศูนย์ดังกล่าวรัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรพรรคประชาชนจึงเสนอให้รัฐบาลมีภาระหน้าที่ในการพิสูจน์ความจนของประชาชน
ไม่ใช่ให้

0: ให้ประชาชนที่ลำบากมานั่งอธิบายพิสูจน์ความจนหรือความเดือดร้อนของตัวเองภาครัฐต้องทำงานบูรณาการร่วมกันในฐานะที่มีข้อมูลอยู่ในมือไม่ใช่โยนภาระให้กับประชาชนนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้พาไปฟังเสียงการแถลงข่าวของพรรคประชาชนที่สะท้อนถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลกันครับ
1: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต้องเรียนว่าความวุ่นวายที่คนจำนวนมากโดนตัดสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของกระทรวงการคลังแล้วก็รองนายกเอกดิษฐ์เท่านั้นแต่เป็นปัญหาการทำงานไม่เป็นของคณะรัฐมนตรีทั้งชุดเลยเพราะว่าเรื่องนี้นะครับผ่านเข้าสู่มติครม.เมื่อวันที่14กรกฎาคมเมื่อวันอังคารที่แล้วเป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งครม.รวมถึงตัวคุณอนุทินนายกด้วยนะครับแต่ทำไมในเวลานั้นเนี่ยรัฐมนตรีคมนาคมถึงไม่ได้สนใจดูเรื่องอายุของรถยนต์เข้าไปพิจารณาเลยรถมอเตอร์ไซค์ควรจะมีอายุเท่าไหร่ก็ไม่ได้พิจารณารัฐมนตรีพัฒนาสังคมนะครับก็ไม่ได้ช่วยดูเรื่องจำนวนของคนพิการให้มันแม่นยำจำนวนของคนเปราะบางที่สำคัญนะครับนี่เป็นการปรับเกณฑ์ใหม่ครั้งที่สองแล้วอย่าลืมว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องสิทธิลดหย่อนภาษีนะครับที่ทำให้พ่อแม่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแล้วเป็นการพิจารณาครั้งใหม่ก็ยังมีปัญหาที่มั่วกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นต้องเรียนว่าอันนี้เป็นปัญหาการทำงานของทั้งรัฐบาลจริงๆนะครับ
2: ผมอยากเรียนเสริมอาจารย์วิยุทธการชูฉัตรประธานกรรมธิการนะครับว่าในมุมของเราเนี่ยเราเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลต้องทบทวนเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐนะครับเพื่อความตรงเป้าแล้วก็ทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐเนี่ยเข้าถึงสวัสดิการต่างๆได้แต่จากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนการที่รัฐบาลคิดไม่รอบด้านรอบคอบนโยบายชักเข้าชักออกนะครับเราเห็นแล้วตอนต้นมิถุนายนประเด็นเรื่องลูกที่นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีสุดท้ายถูกตัดสิทธิ์ก็ถูกเอากลับเข้ามาใหม่นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกิดปัญหาในลักษณะนี้นะครับอยากจะย้ำว่าปัจจุบันเนี่ยเกณฑ์และระบบคัดกรองมีปัญหาจริงๆนะครับปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานของส่วนราชการหน่วยงานรัฐการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐมีปัญหาและทางแก้ที่รัฐบาลเสนอต่อประชาชนก็ไม่ตอบโจทย์นะครับไม่สามารถแก้ความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนได้ที่สำคัญเกณฑ์ที่รัฐบาลใช้ในขณะนี้มันแข็งไปไม่แม่นยำไม่เข้าใจชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้แผนที่จะให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ายไปเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40คำถามที่พี่น้องประชาชนฝากถามมายังรัฐบาลก็คือถ้าเขาเป็นผู้เดือดร้อนจริงเนี่ยนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60/40มีเวลาแค่2เดือนมันช่วยเขาได้จริงหรือที่สำคัญวันนี้เขาลำบากเขาอาจจะไม่มีเงินมาจ่าย 40% แรกด้วยซ้ำก็สะท้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแผนที่รัฐบาลเตรียมจะเสนอต่อพี่น้องประชาชนไม่ตอบโจทย์นะครับ
0: ขณะที่เมื่อวานนี้23กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกมอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจริงๆแล้วพอเราเห็นผลการประกาศออกมามีประชาชนที่สะท้อนถึงความไม่สบายใจโดยทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่านนายกเนี่ยก็เห็นว่าทางฝ่ายปกครองก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุดจึงเป็นที่มาของการตั้งศูนย์ One Stop Service ของกรมการปกครองประชาชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับแต่ว่าสิ่งที่กรมการปกครองจะทำมากกว่านั้นนั่นก็คือเราได้มีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจหลักเกณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นรถยนต์ซึ่งทางกรมการปกครองก็จะมาเช็คลิสต์เพื่อตรวจสอบด้วยนั่นเองครับนอกจากนี้ก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอลงไปในพื้นที่เคาะประตูถึงบ้านประชาชนทุกบ้านนะครับเพื่อดูสภาพความเป็นจริงด้วยว่าเป็นยังไงบ้างอย่างกรณีของรถยนต์เพื่อช่วยยืนยันให้ทางกระทรวงคมนาคมได้เห็นหรือเรื่องของทะเบียนที่รถจอดไว้นานแล้วกลายเป็นซากรถเพื่อแจ้งกับทางกรมการขนส่งทางบกนี่นะครับว่ารถคันดังกล่าวมันไม่สามารถใช้การได้แล้วเหล่านี้เป็นต้นซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็จะอำนวยความสะดวกให้นะครับและอีกสิ่งที่ตนให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่ประชาชนบางคนถูกแอบอ้างชื่อมีบัญชีถือหุ้นในบริษัทต่างๆหรือบัญชีอะไรต่างๆโดยที่ประชาชนคนนั้นไม่ทราบอะไรเลยตรงนี้ก็จะไปตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่าบริษัทไหนที่เอาชื่อของประชาชนไปใช้ก็จะไปตรวจสอบดูนะครับว่าประชาชนเซ็นยินยอมหรือไม่รวมถึง

ถึงก็จะเช็คได้ว่าเชื่อมโยงไปถึงการฟอกเงินบัญชีม้าธุรกิจสีเทาหรือนอมินีต่างๆด้วยหรือไม่โดยทางกระทรวงมหาดไทยให้ความจริงจังในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ครับเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้ข้อมูลทั่วประเทศแล้วนะครับเราก็จะส่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดกรองอีกขั้นหนึ่งนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังสอบถามเพิ่มเติมประเด็นการที่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปตรวจสอบรายชื่อของลูกบ้านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รับรายชื่อคนที่ยากจนจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยมีปัญหากำนันผู้ใหญ่บ้านเอารายชื่อญาติพี่น้องของตัวเองเข้ามารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประเด็นนี้เนี่ยนายพลพีย้ำนะครับว่าตนเองก็ได้มีการกำชับอธิบดีกรมการปกครองไปแล้วว่าการที่เราจะลงไปตรวจสอบในครั้งนี้ให้ถ่ายภาพเอาไว้ด้วยเลยสภาพรถเป็นอย่างไรหรือสภาพและขนาดบ้านเกินเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้หรือไม่หรือเรื่องของบัญชีธนาคารก็ให้ขอสเตทเมนต์นะครับว่ามีเงินหมุนเวียนหรือไม่ต้องเก็บพยานหลักฐานให้หมดเพื่อจะใช้ในการอุทธรณ์ทั้งนี้เราพยายามอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าประชาชนได้ขอความช่วยเหลือมาที่กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลนั่นเองครับและนี่ก็คือความมารุมมาตุ้มนะครับของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากนี้การแก้ปัญหาของคณะรัฐมนตรีมันจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปขณะเดียวกันรัฐบาลไทยยังไม่มีการปรับครม.นะครับแต่ว่าที่สิงคโปร์มีการปรับครม.กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับอัปเดตสถานการณ์การเมืองในต่างประเทศสักนิดหนึ่งละกันนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากสิงคโปร์ช่วงวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับว่ารัฐมนตรีลอเรนซ์วองผู้นำของสิงคโปร์ประกาศปรับคณะรัฐมนตรีนะครับโดยการโยกย้ายที่น่าสนใจนั่นก็คือการให้นายแพทย์ตันซีเลงย้ายจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาร่วมกำกับดูแลกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมกับนายกันกิมหยงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมคนปัจจุบันนั่นเองครับโดยผู้นำของสิงคโปร์กล่าวนะครับว่านายกันกิมหยงเนี่ยจะรับผิดชอบด้านการค้าและยุทธศาสตร์เศรษฐกิจโดยรวมส่วนนายแพทย์ตันที่ย้ายเข้ามาใหม่นี่นะครับก็จะกำกับดูแลด้านพลังงานและอุตสาหกรรมซึ่งผู้นำสิงคโปร์ให้เหตุผลนะครับว่าพลังงานกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อขีดความสามารถในการแข่งขันการเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมและความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ครับสำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่นายลอเรนซ์วองนะครับเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เมื่อปี2567ต่อจากนายลีเซียนลุงอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่ถือว่าเป็นการปรับครม.ครั้งใหญ่เนื่องจากรัฐมนตรี9คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งในสมัยของนายลีเซียนลุงยังคงดำรงตำแหน่งเดิมอยู่นั่นเองครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังสำนักนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ประกาศการลาออกของรัฐมนตรีรักษาการด้านกิจการมุสลิมจากกรณีมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้หญิงรายหนึ่งผ่านช่องทางออนไลน์และระหว่างการร่วมกิจกรรมสาธารณะครับขอบคุณที่มาจากรอยเตอร์สนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์การเมืองที่ประเทศสิงคโปร์ที่หยิบยกนำมาฝากกันครับกลับมาติดตามประเด็นการเมืองที่ประเทศไทยของเรากันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เตรียมจัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างหลังจากนายรังธุรพลส.ส.พรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย69ปีนะครับโดยทางสำนักงานกกต.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.จังหวัดอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้ครม.พิจารณานะครับสำหรับการเลือกตั้งซ่อมดังกล่าวก็จะครอบคลุมพื้นที่อำเภอสร้างคอมอำเภอเพ็ญและอำเภอเมืองอุดรธานีครับสิ่งที่น่าสนใจในสนามเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟัง
ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้การเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับถ้าเทียบกันระหว่าง

สองพักใหญ่ก็คือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยแน่นอนถ้าพูดถึงอุดรธานีเคยได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็นเมืองหลวงเสื้อแดงก็ว่าได้นั่นเองครับการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนับว่าเป็นคู่แข่งในสังเวียนการเลือกตั้งแต่พอเดินทางมาถึงในวันนี้เนี่ยเพื่อไทยอยู่ในสถานะพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นต้องพิจารณากันต่อไปนะครับว่างานนี้เพื่อไทยจะยอมถอยไม่ส่งผู้สมัครลงไปสู้กับภูมิใจไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เขต3หรือไม่นั่นเองครับขณะที่ล่าสุดนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ส่งสัญญาณแล้วนะครับส่งสัญญาณอย่างชัดเจนแล้วว่าภูมิใจไทยจะต้องรักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้และจะต้องครองพื้นที่นี้เอาไว้นั่นเองครับนายกอนุทินระบุนะครับว่าทางพรรคเนี่ยจะส่งคนที่ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกแล้วก็ตัดสินใจส่วนเรื่องนี้จะต้องพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่นั้นเบื้องต้นเนี่ยนายกอนุทินตอบนะครับว่าตนเองคงไปพูดแทนพรรคอื่นไม่ได้แม้ว่าที่ผ่านมามันจะมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่ก็ตามนั่นเองครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็เคยมีคนแหกธรรมเนียมมาแล้วซึ่งอีกด้านนึงสำหรับพรรคภูมิใจไทยแล้วนะครับการรักษาแชมป์ปักหมุดในเขตที่เคยเป็นของพรรคเพื่อไทยก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งขณะที่พรรคเพื่อไทยเองก็อย่าลืมว่า1เก้าอี้ก็ย่อมมีความหมายเช่นเดียวกันทั้งในเชิงการเมืองแล้วก็การเพิ่มแต้มเพื่อทิ้งห่างพรรคกล้าธรรมที่มีส.ส. 58คนรอรับเทียบเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลนั่นเองครับนอกจากการจับตามองไปที่พรรคเพื่อไทยแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังน่าสนใจตรงที่ว่าในคีย์เวิร์ดที่คุณอนุทินตอบสื่อเมื่อถูกถามนั่นก็คือกรณีที่พรรคกล้าธรรมก็จะมีการส่งคนเข้ามาลงแข่งในเขตเลือกตั้งนี้เช่นเดียวกันที่ผ่านมานี่นะครับพรรคสีเขียวหรือว่าพรรคกล้าธรรมก็เติบโตขึ้นมากเรื่องนี้เนี่ยคุณอนุทินตอบนะครับว่าก็ต้องเคารพการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนแต่ก็ย้ำนะครับว่าส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยก็มีตัวแข็งๆทั้งนั้นที่พร้อมจะส่งลงพื้นที่เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับสำหรับสังเวียนการต่อสู้ที่จังหวัดอุดรธานีเขต3นี้ต้องถือว่าเป็นสมรภูมิที่น่าสนใจนะครับหากย้อนกลับไปเมื่อการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็จะพบว่าในเขตเป็นการชนกันระหว่างนายหลังธุรพลที่เสียชีวิตไปแล้วนี่นะครับสวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยเอาชนะไปได้ด้วยคะแนนกว่า 33,000 แต้มขณะที่นายสมัครบุญปกซึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยได้คะแนนไปกว่า 27,000 แต้ม 33,000 กับ 27,000 นะครับขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นนายหลังธุรพลที่เสียชีวิตไปนี่นะครับจากพรรคภูมิใจไทยก็เคยสังกัดพรรคเพื่อไทยมาก่อนด้วยนั่นเองครับเอาเป็นว่าเมื่อฟังจากคำพูดของคุณอนุทินก็ต้องรับรู้ว่าต้องส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ที่จังหวัดอุดรธานีเขต3เพื่อรักษาเก้าอี้รักษาแชมป์เอาไว้ให้ได้ครับส่วนพรรคอื่นๆโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีใดๆออกมาจากปากของระดับแกนนำพรรคหรือใครในพรรคออกมาให้เห็นเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะยังเร็วเกินไปที่จะมีความชัดเจนหรือแสดงท่าทีออกมาในนามพรรคนั่นเองครับแต่ถ้าหากพิจารณาจากแบ็กกราวด์ทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นพื้นที่ในภาคอีสานก็ถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยเฉพาะกับพรรคเพื่อไทยในยุคนึงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงทางการเมืองเมืองของคนเสื้อแดงที่เป็นฐานมวลชนและฐานการเมืองของพรรคเพื่อไทยและฐานของครอบครัวชินวัตรของคุณทักษิณมาก่อนหน้านี้นั่นเองครับการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเนี่ยยึดครองพื้นที่มาอย่างเบ็ดเสร็จเรียกว่าผูกขาดส.ส.มาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่างที่บอกเลยนะครับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาล่าสุดนี้ภูมิใจไทยได้ไป 33,000 คะแนนส่วนเพื่อไทยได้ 27,000 คะแนนก็ห่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ก็เชื่อว่าในมุมของพรรคเพื่อไทยก็ยังมีความหวังนะครับที่ต้องการจะทวงสนามนี้กลับคืนมาให้ได้นั่นเองครับส่วนพรรคประชาชนผลการเลือกตั้งที่ออกมาครั้งล่าสุดนี้นะครับในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในอันดับที่3ได้คะแนนมากว่า 12,000 คะแนนนะครับก็ต้องจับตามองเช่นเดียวกันนะครับว่าพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนนี้

0: จะมีการส่งผู้สมัครลงสนามดังกล่าวหรือไม่แม้ว่าคะแนนที่ได้มาครั้งล่าสุดนี่นะครับมันจะค่อนข้างห่างจาก2พรรคการเมืองแรกแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพวกเขาก็มีฐานเสียงตายตัวอยู่แล้วที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆนะครับอย่างเช่นการสร้างกระแสใหม่ตัวผู้สมัครที่ต้องเฟ้นหาคนที่น่าสนใจจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามแม้ว่าวันเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีเขต3จะยังไม่กำหนดออกมาแต่ว่านาทีนี้ก็ถือว่าน่าสนใจตรงที่ว่าพรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้คืนมาจากพรรคภูมิใจไทยหรือไม่หรือว่าจะหมอบตั้งแต่แรกหรืออาจจะให้เหตุผลว่าเป็นมารยาททางการเมืองก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับขณะที่พรรคภูมิใจไทยคราวนี้ก็ต้องรักษาแชมป์ให้ได้เพื่อที่จะพิสูจน์ศรัทธาแต่ถ้าแพ้ในคราวนี้ก็ถือว่าเสียหายไม่น้อยเหมือนกันนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นที่น่าสนใจในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองในวันศุกร์นี้นะครับศุกร์หน้า31กรกฎาคม2569สิ้นเดือนพอดิบพอดีนะครับหลังวันหยุดยาวด้วยเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอแล้วก็พูดคุยประเด็นการเมืองที่น่าสนใจกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับในศุกร์ส่งท้ายเดือนกับศาสตราจารย์ดร.ชัยยันต์ ชัยพรอาจารย์พิเศษและนักวิจัยพันธมิตรคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณคุณวิรัตแววอารามเทคนิคดูแลรายการด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันท

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีความห่วงใยและมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะท้องทะเลไทยที่นับวันสัตว์ทะเลน้อยใหญ่ต่างถูกทำลายจนเริ่มมีปริมาณลดลงซึ่งหากปล่อยไว้ในระบบนิเวศที่เกื้อหนุนวงจรชีวิตซึ่งกันและกันจะถูกทำลายจึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่สำคัญหลายโครงการและจุดประกายให้มีการสานต่อจนถึงปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่เกาะมันในจังหวัดระยองย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์คือพื้นที่เกาะมันในเกาะกลางทะเลอ่าวไทยในอำเภอแกลงจังหวัดระยองให้กรมประมงดำเนินโครงการตามพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ประมาณ137ไร่ชายฝั่งมีระยะทางยาว 1,200 เมตรกว้าง550เมตรเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยพระมหากรุณาธิคุณครั้งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของสัตว์ทะเลหากยังสะท้อนพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อธรรมชาติและแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงด้วยจากข้อมูลที่ถูกบันทึกโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหนังสือใต้ร่มพระบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ12สิงหาคมพุทธศักราช2535ระบุว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องทะเลไทยที่เป็นบ้านของสัตว์ทะเลนานาชนิดพระองค์ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลที่กำลังลดจำนวนลงอันอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมจึงได้ส่งริเริ่มและพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นหลายโครงการหนึ่งในนั้นคือโครงการ

0: สมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่ตั้งอยู่ณเกาะมันในจังหวัดระยองจึงกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของไทยในเวลานั้นเต่าทะเลในหน้าน้ำไทยมีจำนวนลดลงอย่างน่าห่วงทั้งการล่าการทำประมงและการทำลายแหล่งวางไข่พระองค์จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลพร้อมทั้งพระราชทานเต่าทะเลสำหรับพ่อพันธุ์และลูกเต่าทะเลรวม100ตัวเพื่อปล่อยคืนสู่ท้องทะเลอ่าวไทยณเกาะมันในเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูประชากรเต่าทะเลในประเทศไทยอย่างเป็นระบบภายใต้โครงการดังกล่าวของพระองค์ท่านกรมประมงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523โดยรับลูกเต่าทะเลจากกองทัพเรือเกาะครามจังหวัดชลบุรีมาทำการเพาะเลี้ยงและอนุบาลจนเติบโตแข็งแรงก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลไทยจากสถิติในช่วงแรกมีการปล่อยลูกเต่าทะเลจำนวน822ตัวและได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสามารถเพาะและปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาตินับพันตัวในแต่ละปีโดยเฉพาะพันเต่าตนุและเต่ากระซึ่งเป็นพันพื้นถิ่นของอ่าวไทยปัจจุบันมีแม่เต่าทะเลกลับมาวางไข่บริเวณชายหาดเกาะมันในเพิ่มมากขึ้นทุกปีลูกเต่าทะเลจำนวนมากได้ถูกฟักและเลี้ยงดูอย่างปลอดภัยก่อนจะถูกปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศทางทะเลฟื้นความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับเสนาธิการทหารบกเข้าพบนายกเป็นการเร่งด่วนหลังเกิดเหตุโจมตีในพื้นที่นราธิวาสวันนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นการเร่งด่วนเพื่อร่วมติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาสพร้อมประสานการปฏิบัติด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงคว้างไปบอมที่จุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้มีทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีชาวบ้านบาดเจ็บ2คน1ในนี้เป็นเด็กชายอายุ10ขวบขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ว่าทุกฝ่ายคงต้องเพิ่มมาตรการระมัดระวังและประสานความร่วมมือโดยเฉพาะการข่าวให้เร็วกว่านี้ถ้าการข่าวดีผู้ก่อการร้ายคงไม่มาในลักษณะอาวุธครบมือเช่นนี้จึงต้องวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลายคนคิดว่าต้องทำควบคู่กันไปกับการป้องกันและดูแลพื้นที่รวมทั้งเจรจากับผู้ที่เห็นต่างก็ต้องรีบดำเนินการด้วยพร้อมกับวิเคราะห์สถานการณ์ให้ต่อเนื่องกันไปรองหัวหน้าพรรคประชาชนแสดงความเสียใจต่อเหตุคนร้ายยิงถล่มในพื้นที่นราธิวาสและระบุด้วยว่าการเจรจาพูดคุยกันจะยังไม่สามารถเป็นทางออกได้นายรังสิมันต์โรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจบูเกซามีที่จังหวัดนราธิวาสว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนตนเชื่อว่าความสูญเสียครั้งนี้ไม่ใช่แค่ผู้ที่ถูกกระทำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงครอบครัวต้องยอมรับว่าสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีความละเอียดอ่อนและดูเหมือนการเจรจาพูดคุยกันจะยังไม่สามารถเป็นทางออกได้ขณะเดียวกันปฏิบัติการในรูปแบบที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการที่มีงบประมาณแผ่นดินจำนวนมากลงไปยังพื้นที่มีอุปกรณ์ต่างๆมีการบังคับใช้กฎหมายในรูปแบบต่างๆก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้โดยในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ย่อหย่อนในเรื่อง

0: การปฏิบัติใดๆแต่การที่สถานการณ์กลับมาปะทุอีกครั้งรัฐบาลก็มีความจำเป็นที่ต้องกลับมามองถึงสาเหตุในเรื่องนี้แม้ว่าจะมองถึงสาเหตุเรื่องนี้แล้วอยู่ภายใต้การเจรจาก็ต้องย้ำว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและจำเป็นที่จะต้องนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษต่อไปให้ได้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับฝรั่งเศสอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ใกล้กับอ่าวอาคาชงหลังเกิดเหตุไฟป่าที่เผาทำลายพื้นที่ป่าราว 12,500 ไร่ทางการฝรั่งเศสได้เร่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมกว่า 10,000 คนออกจากพื้นที่ที่เป็นค่ายพักแรมของนักท่องเที่ยวในบริเวณอ่าวอาคาชงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า 12,500 ไร่บริเวณทางตะวันตกของเมืองบอกโดและล่าสุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า500นายได้เร่งควบคุมเพลิงที่ยังคงโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงแต่ในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำวิกฤตสภาพอากาศในยุโรปซึ่งเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยปีนี้ยุโรปต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงต่อเนื่องกันถึง3ระลอกแล้วส่งผลให้ยอดรวมพื้นที่ที่ถูกไฟป่าเผาทำลายในปีนี้สูงเกินค่าเฉลี่ยรายปีในรอบ20ปีที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.
2: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
3: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสรรสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้การบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารนะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงนักบริหารโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆนะครับ5ภาควิชาไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการบัญชีภาควิชาที่สนใจเรื่องของการบัญชีภาษีนะครับข่าวสารความรู้ในเรื่องราวของมาตรฐานการบัญชีภาษีอากรก็คุยกันแล้วเราก็คุยกันต่อในเรื่องของพาณิชยศาสตร์นะครับภาควิชาที่สนใจเรื่องของ Leadership Management นะครับ Entrepreneurship MIS Management Information System นะครับก็ได้พูดคุยกันหลังจากนั้นก็จะได้คุยกับเรื่องของภาคสถิตินะครับเรื่องของการประกันแล้วก็เรื่องของ Data Science แล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของการธนาคารและการเงินนะครับภาควิชาการธนาคารและการเงินเรื่องของการเงินทองนั้นเนี่ยก็ฟังกันในรายการของเราวันศุกร์แบบนี้ฟังกันเรื่องของการตลาดโดยภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเอกภัทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดนะครับรับไม้ต่อกันมาเรื่อยๆคณาจารย์ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนะครับก็เป็นของผมเดือนนี้เดือน7แล้วรู้ตัวอีกทีน่าสนใจมากเพราะว่าหมดไตรมาส2ขึ้นไตรมาส3ตัวเลขต่างๆในเชิงของธุรกิจเศรษฐกิจนั้นเนี่ยไม่ได้แย่เกินไปในประเทศไทยนะครับเกินกว่าที่คาดหวังไว้อยู่พอสมควรเช่นตัวเลขของการท่องเที่ยวนะครับก็ทำได้ดีตัวเลขของการเจริญเติบโตของ GDP ก็2กว่านะครับใช้ได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ไว้ว่าปีนี้จะ1กว่าหรือเปล่าหรือต่ํา1หรือเปล่านะครับปรากฏว่าหมด2ไตรมาสก็ออกมา2กว่าถึงจะยังไม่ถึง3นะครับในช่วง

ที่ผ่านมาเนี่ยบางปีถึง3ก็ไม่แย่เกินไปนักแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากๆคู่แข่งไม่ใช่คู่แข่งคู่เทียบดีกว่านะครับอย่างเวียดนามหรือประเทศในเอเชียอย่างเกาหลีเรายังเห็นการเจริญเติบโตที่สูงกว่านี้เวียดนามในปีที่แล้วไปถึงประมาณ8นะครับก็น่าสนใจแล้วก็คงจะต้องขับเคลื่อนอะไรกันต่อไปเราได้เห็นตัวเลขในมุมดีแต่เราก็ได้เห็นตัวเลขในมุมน่ากลัวทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าแต่มันมีมุมน่ากลัวอยู่มุมหนึ่งซึ่งต้องเอามาคุยกับท่านในรายการของเราวันนี้ก็คือเราเรียกว่าตัวเลขเนี่ยที่กระเด็นตั้งแต่ต้นไปจนถึงกระเด็นไปตอนปลายคำว่ากระเด็นต้นกระเด็นปลายหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ครับเราพบว่ามีตัวเลขของการเสิร์ชหาสินค้าและบริการทางออนไลน์น้อยลง 10% ในช่วงที่ผ่านมานี่คือตอนต้นคือถ้าคนอยากจะซื้อสินค้าอะไรเขาก็จะเสิร์ชหาแต่เสิร์ชหาใช่ว่าจะซื้อแล้วก็คิดว่าพอเสิร์ชหาปั๊บหาของที่ชอบปั๊บชอบปั๊บปั๊บเปรียบเทียบเปรียบเทียบปั๊บสุดท้ายก็จะได้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ซื้อเนี่ยปรากฏว่าตอนต้นเนี่ยหายไป 10% ตอนปลายเนี่ยท่านเคยเป็นไหมครับคลิกสินค้าเข้าตะกร้าสุดท้ายไม่จ่ายคลิกสินค้าเข้าตะกร้าคือใส่ลงตะกร้าใส่ลงตะกร้าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอจะกดเพย์เมนต์ไม่กดทิ้งไว้ตะกร้าแบบนั้นแหละเราเรียกสิ่งนี้ทางการตลาดว่า cart abandonedcart abandonment แปลว่าทิ้งตะกร้าหรือทิ้งรถเข็น cart นี่คือรถเข็นผู้สาใส่ของเข้ามาในรถเข็นแล้วทิ้งไว้ไม่ยอมเอาไปจ่ายที่เคาน์เตอร์นั่นโลก physical โลกดิจิตอลคือกดเข้าตะกร้ากดเข้าตะกร้าถึงเวลาปั๊บไม่จ่ายตังค์แล้วหายตัวไปไหนก็ไม่รู้เราพบว่า 75% ของลูกค้าไทยในช่วงนี้ทิ้งตะกร้าซึ่งก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาสำคัญว่า3ใน4คนที่อุตส่าห์จะซื้อของแล้วสุดท้ายไม่ซื้อ10% ก็เสิร์ชน้อยลงคือตอนต้นของการจะเริ่มซื้อเนี่ยก็หายไปตอนปลายของการจะกดจ่ายเงินก็หายไปก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์พิเศษซึ่งนักการตลาดกลัวว่าถ้ามีการละทิ้งข้อมูลเหล่านี้แล้วไม่หาอะไรมากั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตก็เลยภาพรวมหลังจากที่ผ่าน2ไตรมาสแล้วก็ต้องมาคุยกับท่านแบบนี้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้ตัวเลขกันนะครับภาพรวมเศรษฐกิจธุรกิจยังไม่แย่เกินไปแต่ว่าเริ่มมีสัญญาณรุนแรงทางการตลาดนะครับน่าจะเห็นว่าพอพูดถึงเศรษฐกิจธุรกิจเราคุยกันถึงภาพรวมอย่าง GDP แต่พอพูดถึงการตลาดเราจะพูดไมโครมากเลยนะครับคือการกดเงินกดซื้อกดเพย์เมนต์นะครับทิ้งตะกร้ามั้ยเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมมั้ยเสิร์ชหาสินค้าใหม่มั้ยพวกนี้เนี่ยมีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราดู2ฝั่งคือทั้งแมโครแล้วก็ไมโครเลยครับภาพรวมเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันในอีกหลากหลายแง่มุมนะครับว่าหน้าที่ของเราต้องทำอย่างไรที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองมีการพูดคุยกันว่าเราควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างก็มีหลายเรื่องที่เราควรจะต้องทำในช่วงนี้แต่สุดท้ายมันมีคำศัพท์คำหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าต้องทำเรื่องเดียวเนี่ยช่วงนี้ขอให้ทำเรื่องนี้ให้มากที่สุดเลยเรื่องที่ว่าคือการตลาดแม่นๆภาษาอังกฤษหรือภาษาวิชาการเรียกกันว่า precision marketing การตลาด precision marketing เวลาผมจะแปลให้เข้าใจง่ายๆคือการตลาดแม่นๆคือแม่นเฉยๆไม่พอต้องแม่นๆคือแม่นมากแม่นมากแม่นมากคือจ่ายเงินลงไปต้องยิงโดนจ่ายเงินลงไปต้องเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง 75% ที่เคยทิ้งตะกร้าต้องสามารถกลับมาซื้อของได้แล้วก็ตัวเลขที่ทิ้งตะกร้าต้องน้อยลงอย่างชัดเจนยิงไปหาใครใช้เครื่องมืออะไรมันก็เริ่มเป็นจุดคิดสัปดาห์ก่อนได้รับความกรุณาจากพี่โอคุณโอลิเวอร์กิติพงษ์เตชะพีระซึ่งท่านดูแลเป็นผู้บริหารระดับสูงของ True ในด้านการตลาดพี่โอมาเป็นอุปนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็ได้คุยกันแล้วพี่โอก็บอกว่าอาจารย์เอกรู้ไหมว่า True เนี่ยแบ่งTarget Group เป็นกี่ Target Groups ถ้าในตำราเนี่ยครับเราก็ต้องทำ Segmentation ทำ10 Segment แล้วก็เลือก3 Segment ให้มาเป็น Target Group คือเราต้องการเราไม่สามารถไปดูแลลูกค้าได้หลากหลายขนาดนั้นเพราะเรามีเวลาแล้วมีแรงแล้วมีเงินจำกัดดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือก Target Group ที่ชัดๆในตำราก็แนะนำไว้ประมาณ 2-3 Target Groups ผมก็บอกว่าทำไมพี่โอถึงถามก็น่าจะประมาณ 2-3 target group ที่เป็น target group ใหญ่ๆพี่โอบอกว่าตอนนี้เนี่ย True แบ่ง target groups ที่ต้องการจับทั้งหมด 3,000 กว่า target group ตัวเลข 3,000 เกิดขึ้นผมก็ตกใจบอกผมเข้าใจว่าเราควรมี target group ที่มีความหลากหลายเพราะลูกค้าไม่เคยเหมือนกันนี่นาแต่คำถามคือมีพนักงานคนเดียว

มีพนักงาน10คนมีพนักงาน100คนจะจํา 3,000 กว่า target group ได้ยังไงจะทําแผนการตลาดยังไงตั้ง 3,000 target group ทางฝั่ง True ก็บอกว่าก็ใช้คนไม่ได้ไงแต่ใช้ AI ได้ในการจับ target group ทุกวันนี้เนี่ยเขาวาง target group ไว้ 3,000 กว่า target group เด็กมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเหมือนกันทุกคนเด็กมหาวิทยาลัยบางคนเป็นเด็กรับทุนเด็กรับทุนก็ไม่พอเด็กรับทุนซึ่งยังต้องทำงานพิเศษเพิ่มเพราะต้องดูแลครอบครัวคือไม่เหมือนกับเด็กมหาวิทยาลัยเฉยๆพฤติกรรมเขาไม่เหมือนเลยแล้วจะบอกว่าเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ยังไงเออจริงด้วยทางฝั่งทรูก็ยกตัวอย่าง KOLหลายๆท่านขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้จักชื่อเลยนะครับแล้วก็บอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่บอกว่าเพลงเกาหลีดังๆๆๆเนี่ยถ้าเอาเด็กมหาวิทยาลัยตามทาร์เก็ตกลุ่มย่อยๆทั้งหลายมารวมกันเนี่ยจริงๆอะไรดังกว่าเพลงเกาหลีสำหรับเด็กยุคใหม่ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยพอทาร์เก็ตกลุ่มชัดปั๊บเก็บข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันได้ข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยพบว่าทาร์เก็ตกลุ่มที่เป็นเด็กมหาวิทยาลัยเมื่อดึงข้อมูลจากกลุ่มย่อยออกมาเนี่ยของที่ดังกว่าเกาหลีคือหมอลำคือแล้วดาราหมอลำเนี่ยดาราชื่อที่พูดออกมาไม่รู้จักเลยฮะแต่โดนใจมากบอกว่ามันกลายเป็นมีวัฒนธรรมหมอลำเยอะมากแล้วเป็นหมอลำที่ไม่เหมือนกันเลยในแต่ละกลุ่มของเด็กมหาวิทยาลัยไม่ได้ชอบคนเดียวกันด้วยนะครับชอบความหลากหลายเยอะมากแล้วเต้นกันสนุกสนานมากเพราะพลังเขาเยอะแล้วเพลงหมอลำเนี่ยมันเป็นเพลงที่ช่วยในเรื่องของการที่ทำให้เต้นสนุกแล้วมันสอดคล้องกับวัยของเขาพฤติกรรมของเขาความแอคทีฟของเขาพลังงานที่เขามีแล้วใครบอกว่าเด็กไม่สนใจวัฒนธรรมไทยล่ะถ้าอย่างนั้นในเมื่อหมอลำดังกว่าเกาหลีโอ้น่าสนใจพอฟังเรื่องอย่างนี้ไปเนี่ยก็ทำให้ได้สะกิดใจอะไรหลายอย่างแต่ก็เริ่มงงอีกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย True เองเนี่ยเขามีตัวอย่างชัดๆไหมว่า 3,000 target group เนี่ยเราใช้ AI ช่วยเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าได้คุยกันสักพักนึงก็เริ่มตกผลึกยกตัวอย่างนะครับเช่นที่ call center ของ True มีคนโทรศัพท์เข้ามาซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันแล้วบอกว่าจะขอยกเลิกเลขหมาย True แล้วก็จะขอย้ายค่ายไปอยู่คู่แข่งสีเขียวสีเหลืองว่าแล้วแต่คำถามคือพนักงาน True ซึ่งรับโทรศัพท์อยู่เนี่ยทำยังไงจะทำให้ลูกค้ายังอยู่กับ True ต่อคำตอบคือหน้าจอมันต้องขึ้นเลยนะครับคือ AI ต้องเรียนรู้ว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นเซกเมนต์ไหนใน 3,000 กว่า target group นั้นแล้วบอกเลยเช่นลูกค้ากำลังจะยกเลิกเบอร์เนี่ยวิธีการคือถ้าเป็นลูกค้าคนนี้อย่าให้โปรโมชั่นเพิ่มเพราะลูกค้าคนนี้เนี่ยไม่ค่อยสนโปรโมชั่นยิ่งโปรโมชั่นไปทีไรไม่เคยใช้ลูกค้าคนนี้สนใจสถานะตอนนี้เขาเป็นบัตรสีแดงแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะย้ายค่ายจริงๆให้เสนอแบล็คคาร์ดให้เลยแล้วเขาจะอยู่กับเราต่อ call center เห็นปุ๊บก็จะบอกว่าพี่ตอนนี้เนี่ยพี่อยู่ในสถานะ red card ต้องสะสมอีกพอสมควรถึงจะ black card แต่ไหนๆพี่ว่าจะย้ายค่ายแล้วขออีกสักเดือนหนึ่งพี่ลองมาเป็น black card เอาฟรีๆสักเดือนหนึ่งไหมแล้วมาดูว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยของการเป็นสมาชิกที่มีสถานะสำคัญที่สุดเนี่ยได้อะไรจากเราบ้างถ้าพี่ติดใจเดี๋ยวให้ black card ไปยาวๆเลยจะได้ไม่ต้องย้ายค่ายลูกค้าก็จะตอบโอเคขอบคุณมากลองดูก็ได้อีกแค่เดือนเดียวรู้ตัวอีกทีไม่ย้ายค่ายแปลว่าใช้มนุษย์ในการพูดก็จริงแต่มีคำแนะนำจากฝั่งของ AI ที่เข้าใจ target group 1ใน 3,000 กว่า target group ที่ชัดๆและทำให้เขายังคงอยู่กับค่ายนี้ได้รูปแบบการคิดเชิงนี้เนี่ยครับมันเป็นรูปแบบการคิดในเชิงที่เราเรียกว่า precision marketing หรือการตลาดแม่นๆใช้ data คือใช้ข้อมูลลูกค้าในอดีตใช้ข้อมูลลูกค้าที่สามารถที่จะพยากรณ์ได้เอามาชี้ให้ชัดว่าแต่ละคนมีความต้องการอะไรซึ่งสมัยก่อนเราทำได้ไหมเราทำได้นะครับ precision marketing เนี่ยแต่ต้องเป็นองค์กรขนาดเล็กร้านตัดเสื้อร้านตัดผมสมัยก่อนเราทำ precision marketing กันอยู่แล้วคือร้านตัดเสื้อร้านตัดผมเสื้อแต่ละตัวต้องวัดเสร็จต้องพูดคุยร้านตัดผมเนี่ยโอ้ไม่ได้คุยแค่เรื่องของผมคุยกันไปถึงเรื่องว่าใครชอบใครในชุมชนเขาไม่ชอบใครในชุมชนคุยกันเรื่องดาราที่ชอบคุยกันเรื่องลูกรู้จักหลานแต่ละคนเนี่ยโอ้โหช่างตัดผมเนี่ยข้อมูลเชิงลึกๆมากแล้วสุดท้ายเนี่ยบางครั้งไม่ได้ไปเพราะตัดผมแล้วผมสวยแต่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าสบายใจและเขาเป็นคนที่รู้จักเราอย่างมากสมัยก่อนองค์กรขนาดเล็กทำได้วันนี้เนี่ยองค์กรขนาดใหญ่ทำรูปแบบนี้ได้โดยการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า AI

data เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นยุคที่บอกว่ามันเป็น data driven marketing คือการตลาดที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนแล้วก็ใช้ creativity หรือใช้ experience คือมีคนบอกว่าการตลาดเนี่ยมันควรใช้ความคิดสร้างสรรค์คำตอบคือจริงและจริงที่สุดแต่ต้องมีเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ควรจะใช้ประกบกับ data ด้วยไม่งั้นมันจะออกนอกกรอบและบางทีมันอาจจะไม่โดนใจใครเลยแต่มันเก๋ในทางกลับกันเนี่ยหลายคนบอกว่าทำการตลาดมันต้องมีประสบการณ์คือมี experience อันนั้นใช้ได้ในอดีตวันนี้เนี่ยเราได้คำพูดใหม่ที่น่าสนใจมากได้รับโอกาสพูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวงการตลาดไทยชื่อคุณวรรณิภาภักดีบุตรหรือพี่อ้นอดีต CEO President ของโอสถสภาท่านเพิ่งเกษียณแล้วก็นั่งกินข้าวกันแล้วก็ได้คุยกันกับพี่อ้นว่าพี่อ้นช่วงนี้พี่อ้นได้ทำอะไรบ้างพี่อ้นก็บอกว่าพยายามไม่ทำอะไรเยอะเพราะว่าอันนี้คำพูดนะครับเพราะ we have very very good experiences that are not relevant แปลว่าอะไรแปลว่าผู้มีประสบการณ์สูงมีประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมจริงๆซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนไปก็ได้นะ We have very very good experiences that are not relevant ดังนั้นเนี่ยการใช้ประสบการณ์ในอดีตมาตัดสินในการทำการตลาดในปัจจุบันอาจจะอันตรายมากก็ได้เพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วดังนั้นการใช้ dataจึงมีความสำคัญมากแทนที่จะใช้แค่ experience นะครับหรือ creativity งั้นก็เลยขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังว่า AI กับ data จะมีความสำคัญมากในช่วงท้ายของรายการวันนี้เนี่ยก็ต้องพาท่านไปต่อที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าถ้าอยากจะใช้ AI ให้ดีควรใช้ทำอะไรบ้างในเรื่องของการตลาดในยุคนี้เราก็บอกว่าต้องใช้อย่างน้อย4มิติมิติแรกเนี่ยท่านได้ใช้อยู่แล้วคือใช้ AI ในการลดคำว่าลดหมายความว่าลดแรงลดเวลาแล้วก็ลดเงินใช้ AI ไม่ต้องแบบอยากได้คลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งไม่ต้องแห่การออกกองนะใช้แรงเยอะมากเลยอันนี้คือลดแรงลดเวลาใช้ซูโน่ในการแต่งเพลงพอแต่งเพลงปั๊บเนี่ยซูโน่อาจจะแต่งเพลงไม่ได้ต้องใช้ GPT Pro ในการแต่งเพลงเพราะๆแล้วก็เอามาใส่ในซูโน่ซูโน่ก็จะร้องเพลงออกมาเลยทำได้ใน10นาทีโอ้สมัยก่อนก็จะต้องไปอ้อนวอนครูเพลงให้แต่งเพลงแต่งเพลงเสร็จปั๊บต้องเอามาหาทางที่จะนักดนตรีเก่งๆนักร้องเก่งๆมาร้องเพลงประจำแบรนด์ของเราตอนนี้เนี่ยเพลงที่ทาง AI ทำได้บางทีพอใช้ได้อาจจะไม่ไพเราะเพราะพริ้งเหมือนครูเพลงในอดีตแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วนะครับขนาดในบิลบอร์ดชาร์ตในอเมริกามีเพลงอันดับ1บิลบอร์ดที่แต่งและทำโดย AI แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทำพอได้แหละสิ่งที่ตามมาคือเราจะสามารถลดต้นทุนในเรื่องพวกนี้เพราะแบรนด์เองบางแบรนด์ก็อยากได้เพลงประจำแบรนด์นะครับบางแบรนด์เองเนี่ยใช้ AI ทำโปสเตอร์และพร้อมเก่งๆบางทีก็สวยดีเอามาปรับปรุงอีกนิดหน่อยมันลดเรื่องของแรงลดเรื่องของเวลาแล้วก็ลดเรื่องของเงินในการใช้ทำการตลาดอันนี้คือใช้ AI ลดซึ่งหลายท่านทำอยู่แล้วแล้วก็ทำทุกวันใช้ AI เกือบทุกวันนะครับอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งสมาคมการตลาดบอกว่าอย่าไปทำเฉพาะเรื่องของการลดต้องเอา AI เนี่ยมาช่วยลองหมายความว่ายังไงลองหมายความว่าต้องให้ AI ถูกกลุ่มขึ้นมาเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วท่านลองคอนเซปต์ไอเดียของท่านกับ AI ว่าถ้าทำอย่างนี้ขายแบบนี้โปรโมทแบบนี้พูดจาแบบนี้ทำโปสเตอร์แบบนี้ทำคลิปวิดีโอแบบนี้ลูกค้าจะสนใจและซื้อไหมแล้วจะซื้อซ้ำไหมจะบอกต่อไหมสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะต้องไปถามลูกค้าบางทีหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไม่เจอบางทีเขาไม่ว่างจะตอบแต่ถ้าเราสามารถกรูม AI พัฒนา AI ซึ่งสมัยนี้มีวิธีการกรูม AI เยอะมากนะครับแล้วก็กรูม AI ให้ออกมาเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั้นแล้วลองโยนคอนเซปต์ไอเดียเข้าไปแล้วดูว่า AI จะพูดว่าอย่างไรจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมจะต้องมีเรื่องไหนที่ต้องระมัดระวังเพิ่มซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงแผนการตลาดและแคมเปญการตลาดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องไปรอสัมภาษณ์ใครอย่างนี้แปลว่า AI ไม่ได้ทำเฉพาะหน้าที่ลดต้นทุนในการผลิตแต่สามารถเอา AI มาลองคอนเซปต์ไอเดียทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ใหม่สินค้าใหม่บริการแบบใหม่ราคาที่กำลังจะตั้งใหม่งั้นพวกนี้เนี่ยน่าทำน่าใช้นั่นคือลองสิ่งที่เราแนะนำเพิ่มเติมอีกในเชิงของการใช้การตลาดกับ AI เนี่ยครับ AI ทางการตลาดเนี่ยครับคือให้ AI เลือกคำว่าเลือกหมายความว่ายังไง

0: หมายความว่าอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยสินค้าแบบเดียวกันราคาของแต่ละคนที่เห็นสินค้านี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้สมัยก่อนเกิดขึ้นกับโรงแรมแล้วก็สายการบินนั่งอยู่ข้างกันบนเครื่องบินเนี่ยราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นั่งไปที่เดียวกันแท้ๆโรงแรมเนี่ยนอนห้องแบบเดียวกันอยู่บนชั้นเดียวกันคืนเดียวกันราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ระบบนี้เราเรียกว่าระบบ Dynamic Pricing คือราคาของอย่างเดียวกันเนี่ยขึ้นลงๆได้ตามความเหมาะสมสมัยก่อนใช้กับบริการตอนนี้ต้องมาใช้กับสินค้าเช่นท่านเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเดียวกันที่หน้าจอของท่านกับหน้าจอของเครื่องของเพื่อนอาจจะคนละราคาก็ได้นะครับเพราะเพื่อนของท่านอาจจะมีสิทธิพิเศษบางอย่างหรือมีกระบวนการบางอย่างซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้ออีกเป็นแฟนคลับเขาก็เลยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นได้โดยที่ท่านไม่ได้ทำไงหรือจริงๆแล้วเนี่ยของท่านอาจจะเห็นราคาแพงแต่มีแพ็กเกจอื่นเสริมที่ถูกกว่าเพื่อนเพราะท่านชอบแพ็กเกจจะไม่ได้ดูสนใจเรื่องราคาของเครื่องแต่ละคนราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้คำถามคือเราจะตั้งราคาที่ต่างกันในแบบนี้ได้อย่างไรคำตอบคือต้องใช้ AI เลือกราคาที่ถูกต้องส่งไปหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันระบบนี้เราเรียกว่าระบบ Dynamic Pricing AI นะครับคือราคาที่ไม่เท่ากันสำหรับสินค้าเดียวกันเพราะแต่ละคนมีอำนาจซื้อมีความตั้งใจซื้อและมีระดับราคาที่ต้องการไม่เท่ากันใช้คนไม่ได้นะครับเพราะมันจะใช้เวลาเยอะไปใช้แรงเยอะไปแล้วบางทีคนเหนื่อยแต่ AI เนี่ยสามารถคำนวณและส่งราคาที่เหมาะสมไปให้แต่ละคนได้โฆษณาที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคนจะถูกส่งออกไปวันนี้เนี่ยระบบการส่งโฆษณาที่ไม่เหมือนกันรายบุคคลเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วอาหารอย่างเดียวกันส่งไปให้คนนี้พูดถึงสุขภาพเพราะเขารักสุขภาพอาหารอย่างเดียวกันรูปเดียวกันจะส่งไปหาคนนี้แคปชั่นไม่เขียนเรื่องสุขภาพแคปชั่นเขียนเรื่องว่าใครๆเขาก็กินกันเพราะคนที่ถูกส่งไปเนี่ยเป็นคนที่ตกเทรนด์ไม่ได้เป็นคนบ้าเทรนด์เราเรียกภาษาอังกฤษว่า FOMO คือ Fear of Missing Out สินค้าเดียวกันคนนึงเพื่อพูดสุขภาพอีกคนนึงพูดเรื่องสังคมเกิดขึ้นได้เพราะ AI มันชี้ว่าคนคนไหนเป็นคนยังไงและใส่ข้อความที่ไม่เหมือนกันรูปแบบอย่างนี้คือการที่ AI เลือกทำกลยุทธ์กับลูกค้าที่กลุ่มหลากหลายซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของกรณีศึกษา True ก็เป็นเช่นนั้นเองนะครับท้ายที่สุดเนี่ย AI ต้องทำได้มากกว่านั้นอีกเราก็บอกว่า AI ต้องสามารถลุยได้ลุยที่ว่าคือ AI จะเริ่มฝังตัวเข้าไปอยู่ในแวดวงต่างๆรวมถึงสมาร์ทสปีกเกอร์ครับฝังตัวอยู่ในมือถือแล้วพยายามบางทีเข้ามาแอบอยู่ในแชทบอทของเราอยู่ในแชทของเราในลักษณะของ AI แชทบอทแล้วคอนวินซ์เราให้ซื้อของบางอย่างจนเราเผลอซื้อจนได้แปลว่า AI ลุยขายของให้แล้ววันนี้เนี่ยเราก็เลยคุยจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยว่าคนชอบใช้ AI ในการลดต้นทุนลดแรงลดเวลาใช่แต่มีคนที่ใช้ AI ทำมิติอื่นทางการตลาดได้แล้วนะครับนอกจากใช้ลดแล้วเนี่ยยังใช้ลองใช้ลองยังใช้เลือกใช้เลือกยังใช้ลุย4ลอลิงเนี้ยท่านได้ดำเนินการกับการใช้ AI ในองค์กรของท่านหรือยังถ้าทำแค่มิติเดียวท่านจะแพ้คนอื่นอีก3มิติถ้าทำ2มิติท่านจะแพ้คนอื่นอีก2มิติวันนี้ก็เลยอยากจะคุยให้ท่านฟังว่าสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเห็นแล้วว่าภาพใหญ่ตอนนี้นะครับแมคโครค่อนข้างไปไหวไมโครอันตรายมากเครื่องมือสำคัญที่เราจะต้องใช้คือ precision marketing การตลาดที่แม่นๆทำยังไงดีต้องใช้ AI กับ data มาช่วยและ AI ในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องใช้คือต้องใช้4 law คือต้องสามารถใช้ในการลดใช้ในการลองใช้ในการเลือกแล้วก็ใช้ในการลุยได้เนื้อหาวันนี้นำมาฝากท่านเผื่อว่าท่านจะหยิบประเด็นไหนในรายการของเราไปดำเนินการต่อในธุรกิจของท่านในวันที่เรายังพอไปไหวกันนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไตรมาสที่3ของปี2569ไปด้วยกันแล้วเวลาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ไตรมาสที่4แล้วเราก็จะเห็นผลประกอบการของปีนี้กันแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้มากๆอย่างน้อยก็เห็นแสงสว่างและมีแนวทางที่นำมาฝากกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับในรายการ Innovative Wisdom ครับสันสาระความรู้จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาชวงกร Business School นะครับวันศุกร์แบบนี้เจอกันโดยภาควิชาการตลาดครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้

0: อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
2: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
1: ผมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
3: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆทางวิศวกรรมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าด้วยกันอย่างยั่งยืนติดตามรายการพุจาประสาช่างทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.ไปจนถึง 10:00 น.เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรันพิมพ์ลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ค่ะยังคงมีท่านคณาจารย์หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังเป็นประจำด้วยนะคะจากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและในวันนี้ยังคงมีอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าหลายๆคนนะคะอยู่ในช่วงของวัยทำงานบางทีมีเรื่องของหน้าที่แล้วก็ภาระงานที่ค่อนข้างจะเยอะงานหนักแล้วก็นะคะเราจะรู้สึกว่านะคะบางทีท้อแท้จังเลยรู้สึกอ่อนล้าในเนื้องานที่เราต้องทำวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเติมพลังใจให้กับคนทำงานนะคะในวันที่งานอาจจะเยอะรู้สึกท้อแท้หรือว่ารู้สึกอ่อนล้าในการทำงานนะคะเราจะทำงานอย่างไรดีให้เรารู้สึกว่างานนั้นมันมีความหมายต่อชีวิตของเราเรามาเติมพลังใจให้กันค่ะซึ่งทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพิมพาจารันรัตนกุลท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะและขณะนี้ท่านอาจารย์ประพิมพาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคือวันนี้นะคะอยากจะมาชวนทุกท่านคุยถึงเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะก็คือเราจะสามารถทำอย่างไรได้มั่งคะทำให้งานเนี่ยมีความหมายโดยเฉพาะในวันที่เรางานเยอะงานเร่งเนี่ยเราเริ่มหมดใจแล้วนะคะ
5: จริงค่ะใช่เลยเรียกได้ว่าหัวข้อนี้สำคัญมากๆอาจารย์คะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านยังอยู่ในช่วงของวัยทำงานด้วยแล้วก็จริงๆคือบางทีเห็นงานข้างหน้าตรงหน้าแล้วเครียดแล้วยังไม่ทันได้เริ่มทำเลยก็รู้สึกท้อแท้ใจแล้วหรือบางทีทำไปทำไมมันยังไม่เสร็จสักทีทำไมเนื้องานมันเยอะทำไมงานมันเครียดวันนี้อยากได้แรงกำลังใจหรือว่าการเติมพลังใจให้ตัวเราเองหน่อยค่ะอาจารย์อยากทำยังไงดีที่เราจะให้กำลังใจตัวเราเองแล้วก็เราจะทำงานนั้นๆยังไงได้บ้างให้รู้สึกว่ามันมีความหมายหรือตัวเราเนี่ยมีคุณค่าค่ะอาจารย์คะ
6: ค่ะในลำดับแรกนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์3ประเด็นเลยค่ะอันแรกอะค่ะเรามาดูก่อนว่า งานที่มีความหมายมันคืออะไรนะคะลำดับต่อมาค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะว่าเอ๊ะทำไมยิ่งงานวันที่งานเยอะเรายิ่งต้องการความหมายแล้วประเด็นอีกอันนึงนะคะที่อยากจะฝากไว้ก็คือเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างให้งานเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายขึ้น
5: ค่ะ
6: คือจริงๆงานที่ดีอะค่ะไม่ใช่แค่ให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่านั้นนะคะ

0: แอดมินทั่วๆไปงานรูทีนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาอาจจะมองว่าเอองานเขามันไม่ได้มีคุณค่าอะไรแค่ทำไปวันๆยิ่งงานเยอะยิ่งเหนื่อยอ่ะเริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วขาดพลังนะคะแต่คนอีกคนนึงเนี่ยงานชิ้นเดียวกันเลยแต่เขากลับมองว่างานที่เขาต้องมาทำวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาช่วยอะค่ะให้ข้อมูลถูกต้องลดความผิดพลาดทำให้คนอื่นเพื่อร่วมงานเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะคะคือเขาก็จะมองว่าเออมองเห็นคุณค่าในงานอันเนี้ย
1: ค่ะ
0: อาจจะเริ่มที่ตัวเราก่อนเลยค่ะว่ามุมมองที่มีต่อสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามองงานเราอย่างไรนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะงานที่ดีเนี่ยค่ะมันต้องเหมือนกับว่าผู้ทำงานเนี่ยเขาจะรับรู้รู้สึกเห็นถึงคุณค่าว่างานเขาเนี่ยมีประโยชน์หรือเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่สำคัญกับตัวเขานะคะคือไม่ใช่แค่คำว่าความหมายของงานเนี่ยไม่ใช่คำสวยหรูหรือว่าในอุดมคติแต่อย่างใดนะคะแต่ว่ามันหมายถึงประสบการณ์ทางใจของคนทำงานนะคะว่างานที่เขาทำอยู่เนี่ยเขาช่วยให้ใครบางคนได้รับประโยชน์บ้างอ่ะอย่างบางที่อะค่ะเขาก็จะทำงานเขารู้สึกว่าเอ๊ะไปทำงานวันๆตื่นเช้ามาวันจันทร์ก็เหนื่อยนะต้องมาเจอกับงานเอกสารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ตรงนี้นะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ในทางกลับกันถ้าเราเปลี่ยนใหม่ว่าอ่ะงานข้อมูลการเตรียม Data ต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจลูกค้ามากขึ้นนะมันทำให้เพื่อนร่วมงานเนี่ยเข้าใจปัญหาเพนพอยต์ของงานต่างๆเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าเอองานเขาเนี่ยมันมีคุณค่ามีประโยชน์นะคะและอีกทางเขายังสามารถใช้ความสามารถได้เต็มที่ด้วยในการพัฒนาเรียนรู้อ่ะจะเตรียมข้อมูลอย่างไรดีอ่ะหรือว่าจะพัฒนาเป็นแดชบอร์ดเลยช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะประมวลข้อมูลได้ไวขึ้นนะคะพอหนึ่งเลยรู้ว่าคนอื่นนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรสองรับรู้ว่าเขาสามารถพัฒนาความสามารถในงานได้นะคะอีกทั้งเขาก็เชื่อมโยงกับตัวเขาอีกว่าเออมันตรงกับค่านิยมที่เขายึดถืออะค่ะว่างาน
1: ค่ะ
0: ที่ดีเนี่ยมันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพแล้วก็เสริมความสัมพันธ์กับคนในงานด้วยนะคะตรงนี้จะทำให้ยิ่งแม้งานจะหนักจะเหนื่อยบางทีถ้าเราเห็นถึงปลายทางแล้วว่ามีผู้รับประโยชน์นะมีคน
1: ค
0: ท
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่เขาจะรู้สึกทำงานง่ายขึ้นตรงนี้เราก็จะรู้สึกแบบใจฟูขึ้นมาแล้วก็มีพลังใจขึ้นมาค่ะอีกครั้งเนี่ยค่ะย
1: ค
0: ิ่ง
1: ่ะ
0: เรียนวันที่งานเยอะๆเนี่ยเรายิ่งต้องการความหมายมากขึ้นเลยอะค่ะมันไม่ใช่แค่เหนื่อยจากปริมาณงานอย่างเดียวแต่เราอาจจะเหนื่อยท้อกับรู้สึกว่าทําไปก็ไม่จบสักทีไม่มีใครเห็นหรือไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่สําคัญอย่างไรนะคะแต่ที่สําคัญอีกประการหนึ่งอะคือก็คือเราถ้าเรามีแรงอีกสักนิดมีตัวช่วยอ่ะเราก็จะรู้สึกดีขึ้นไอ้คำว่าตัวช่วยเนี่ยนะคะคือมันอาจจะไม่ได้เกิดจากตบมือข้างเดียวว่าปรับมุมมองให้งานมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันยังเกี่ยวกับว่าองค์กรหรือว่าหัวหน้าเพื่อนร่วมงานเนี่ยได้ช่วยมีสิ่งช่วยสนับสนุนยังไงให้คนทำงานเนี่ยเขาสามารถทำงานได้ไวขึ้นใช้เวลาน้อยลงอย่างยุคสมัยใหม่ก็จะมีแบบเครื่องไม้เครื่องมือพวกAI หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยคนทำงานให้ทำงานได้เหนื่อยน้อยลงนะคะย
1: ค
0: ิ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: มีพวกระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะไม่ต้องใช้เวลาเยอะแล้วกับงานรูทีนหรืองานกิจวัตรต่างๆอะค่ะเขาสามารถที่จะมาโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์หรืองานที่เขารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มันสำคัญมันเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรมากขึ้นนะคะเขาจะฟรีให้อิสระกับคนทำงานได้มากขึ้นดัง
1: ค
0: นั้
1: ่
0: น
1: ะ
0: เนี่ยตัวองค์กรเองอะค่ะก็ต้องเหมือนกับให้ซัพพอร์ตกับผู้ทำงานเหมือนกันเพราะเขาผู้ทำงานแต่ละทุกคนนะคะเราต้องเจอกับข้อเรียกร้องต่างๆในงานมากมายสิ่งที่มันจะมาดึงพลังหรือเรียกว่าดีมานด์นะคะงานที่แบบเราต้องเจอดีมานด์มากมายเลยเช่นงานเยอะเวลาเร่งความไม่ชัดเจนความคาดหวังสูงนะคะหรืองานที่ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้ดีมานด์สูงมากแต่ทีนี้รีซอร์สค่ะทรัพยากรหรือสิ่งสนับสนุนน่ะที่มาเติมพลังตรงนี้ต่างหากที่จะมาช่วยมันเป็นไปได้ยากค่ะที่ว่าถ้าเราเดินเข้าไปสัมภาษณ์คนทำงานส่วนใหญ่นี้ก็จะเจอว่า

0: ที่ทำให้คนเครียดคนเหนื่อยเนี่ยเพราะปริมาณงานเยอะ
1: ค
0: แต
1: ่ะ
0: ่การที่เราจะลดปริมาณงานลงเลยเพื่อให้คนไม่เครียดเนี่ยอย่างเดียวอ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์ไม่ตรงจุดอะค่ะคือเราก็ต้องเหมือนกับตัวหัวหน้าหรือผู้บริหารเนี่ยก็ต้องใส่ใจในเรื่องอาจัดสัดส่วนงานให้เหมาะสมก็จริงอยู่แต่ว่าในปัจจุบันนะคะด้วยเนื้องานที่ซับซ้อนขึ้นความต้องการของลูกค้าก็มากขึ้นดังนั้นแนวโน้มปริมาณงานจะสูงขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่เรามี
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ัวซัพพอร์ตอะไรมาช่วยเขาตั้งหากให้เขาได้จัดการกับดีมานด์งานที่สูงขึ้นนั้นได้อย่างว่องไวขึ้นแล้วก็ลดความเหนื่อยล้านะคะตรงนี้ที่จะสามารถทำให้คนรู้สึกว่าเหนื่อยนะแต่ยังไปไหวเพราะว่ามีตัวช่วยตัวสิ่งที่คอยเติมพลังนะคะตรงนี้ก็ต้องเหมือนรู้จักบาลานซ์ระหว่างดีมานด์กับรีซอร์สในที่ทำงานนะคะงานจริงอยู่ว่าไอ้ความท้าทายเนี่ยมันเหมือนเติมไฟเนาะให้คนอ่ะกระตุ้นให้คนพัฒนาตัวเองแต่ควรจะท้าทายพอที่ให้คนทำงานเนี่ยเติบโตแล้วมีทรัพยากรตัวช่วยด้วยเพราะไม่งั้นมันจะไม่ยั่งยืนแล้วคนจะรู้สึกว่าอุ๊ยความท้าทายเนี่ยมันบั่นทอนพลังใจนะคะตรงนี้
1: จะบอกอาจารย์ว่าเรื่องของการบั่นทอนจิตใจอันนี้เป็นเรื่องจริงมากๆเลยค่ะอาจารย์เรื่องของกําลังใจการสร้างพลังแรงใจต่างๆอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะต้องให้ความสําคัญมากๆเห็นงานด้านหน้าแล้วรู้สึกท้อหรือว่าเครียดงานเยอะทําให้คนเครียดแต่ว่าเคยมีกลับกันนะคะบางคนบอกงานน้อยแต่เครียดกับสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ได้เล่าต่อดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วมันมีความเกี่ยวพันยังไงหรือเรื่องของจิตใจเราเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญเราต้องทำยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะค่ะกลับมาตรงคีย์เวิร์ดของเราในวันนี้ค่ะงานนี้มีความหมายไม่ว่าจะงานจะปริมาณเยอะหรือน้อยนะคะถ้าเราไม่เห็นถึงมีนิ่งหรือปลายทางว่าทำแล้วมีคุณค่าอะไรเราก็จะรู้สึกท้อแท้ได้เช่นเดียวกันเหมือนกับว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเราก็รู้สึกท้อแท้ละงานไม่เต็มมือทำไมเหมือนเราไม่ได้ถูกมอบหมายให้ทำอะไรที่สำคัญอย่างเงี้ยคนก็รู้สึกแล้วว่าขาดความเป็นส่วนหนึ่งเพราะมนุษย์เราอะค่ะคนทำงานด้วยนะคะคือเราต้องการอยู่3สิ่งพื้นฐานนะคะหนึ่งเลยต้องมีเหมือนกับช่องว่างนะคะแล้วก็มีหนทางในการให้เราสึกเราเก่งขึ้นเราเติบโตนะคะสอง
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็คือเราต้องการเชื่อมโยงกับผู้อื่นค่ะเราไม่ได้อยากรู้สึกว่าเราอยู่ตัวคนเดียวเราทำงานไม่ว่าจะเยอะจะน้อยแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยนะคะอีกอย่างนึงค่ะคือมนุษย์เราต้องการอิสระค่ะในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆในการทำงานดังนั้นเนี่ยแม้งานจะน้อยแต่ถ้าเกิดงานเนี่ยมันจำกัดให้เราทำแต่ขอบเขตงานเดิมๆงานก็ไม่ได้เยอะอะไรคนก็รู้สึกเสี่ยงหมดไฟได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาไม่เห
1: ค
0: ็น
1: ่ะ
0: ถึงเป้าหมายแล้วก็เหมือนไม่ได้ควบคุมอะไรเลยนะคะตรงนี้
1: ค่ะจริงค่ะทำจนชินอยู่แต่แบบเดิมๆอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะอีกทั้งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันมี4เส้นทางอะค่ะที่ทำให้งานมีความหมายขึ้นอันแรกอะค่ะก็คือเราต้องเอาตัวเราเนี่ยค่ะไปอยู่ในโอกาสที่ทำให้เรารู้สึกเรียนรู้เติบโตแม้กระทั่งเราทำงานกิจวัตรงานเอกสารแต่เราก็ต้องมองค่ะว่าความหมายของข้อมูลที่เราเก็บที่เราคอยรายงานฝ่ายต่างๆคืออะไรเพื่อให้เราเข้าใจถึงเพนพอยต์เลยโจทย์ปัญหาต่างๆที่ช่วยทีมแก้ไขตรงนี้ค่ะเราก็ต้องมองเห็นช่องทางให้เราพัฒนาให้สิ่งที่ทำอยู่เนี่ยทำซ้ำแต่ทำซ้ำแบบดีขึ้นนะคะอย่าไปยึดติดว่าเราก็แค่รีพอร์ตข้อแค่กรอกตัวเลขเราต้องตีความหมายด้วยนะคะของสิ่งที่ทำหนทางที่สองอะค่ะงานเนี้ยมันโยงไงกับตัวเราถ้ามันไม่ได้สะท้อนค่านิยมที่เรายึดถือหรือเป้าหมายที่เรายึดถือเลยเนี่ยตรงเนี้ยยิ่งทำให้เรารู้สึกว่างเปล่านะคะคือเราต้องดูด้วยค่ะว่างานที่ทำอยู่เนี่ยมันช่วยให้เราเติบโตในสายงานนี้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงให้คุณค่า
1: ค
0: อย่
1: ่
0: า
1: ะ
0: งไรกับสิ่งที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะถัดมาค่ะงานเราเนี่ยไปสร้างประโยชน์ไปช่วยเหลือผู้ร่วมงานอย่างไรเราก็ลองนึกดูนะคะแม้กระทั่งงานเอกสารก็ช่วยทำให้ทีมเนี่ยทำงานราบรื่นขึ้นการที่เราเตรียมข้อมูลที่ถูกต้องก็ลดความ

0: ผิดพลาดของทีมอื่นๆได้เช่นกันอีกวิธีหนึ่งนะคะเส้นทางที่4นะคะที่ทำให้เรารู้สึกมีความหมายขึ้นนะคะก็คืองานเราเนี่ยสามารถไปสร้าง impact อันนี้ก็จะใหญ่กว่าเสียงที่อยู่ในภายในองค์กรนะคะคือหลายที่อะค่ะที่กิ๊กเห็นก็คือเขาจะส่งเสริมอะค่ะให้บุคลากรนะคะหรือคนทำงานเนี่ยขยายหรือพัฒนางานแล้วเชื่อมโยงประยุกต์ใช้สร้างประโยชน์ไม่ใช่แค่กับคนในองค์กรเองแต่กับคนที่อยู่นอกองค์กรผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียลูกค้าชุมชนสังคมด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้ก็จะยิ่งทำให้คนทำงานรู้สึกว่าเอองานของเขาเนี่ยมันมีประโยชน์นะไม่ใช่แค่กับคนในองค์กรแต่ขยายไปถึงชุมชนแล้วก็สังคมได้ด้วยอันนี้ก็จะยิ่ง
1: ค่ะ
0: เหนื่อยงานแต่ก็พร้อมลุยแล้วก็รู้สึกว่าเอองานที่เราทำสิ่งที่เราทำเนี่ยคนได้ประโยชน์นะช่วยเหลือสังคมได้ด้วยนะคะทีนี้อีกอย่างสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้อะค่ะเรื่องของการสร้างความหมายในงานนะคะมันจะมีอยู่3วิธีอะค่ะเรามักจะคุ้นชินกับว่าเออตัวองค์กรหรือว่าผู้บริหารเองเป็นคนมอบหมายเนาะอันนั้นจะเป็นวิธีแบบ top down คือทำตามคำสั่งไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่เราสามารถส่งเสริมแบบ bottom up ก็คือให้คนทำงานเนี่ยค่ะเขาริเริ่มเขาสามารถเสนอได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนที่รู้วิธีการปรับเปลี่ยนงานให้ดีขึ้นที่สุดก็คือผู้ปฏิบัติงานเองเราควรที่จะ
1: ค
0: ให
1: ่
0: ้
1: ะ
0: อิสระเขานะคะในขอบเขตที่กำหนดนะคะในการปรับตัวงานอาจจะปรับโครงสร้างงานจับลำดับงานใหม่วิธีการเนี่ยลดขั้นตอนลดงานเอกสารที่ไม่จำเป็นอะไรให้เขาดีไซน์เองเลยปรับที่ตัวงานให้ฟิตกับทั้งบริบทแล้วก็ฟิตกับทักษะของเขาวิธีที่สองค่ะปรับที่ความสัมพันธ์เดิมทีค่ะเราอาจจะทำงานอยู่แค่ไซโลเนาะอยู่กับแผนกของเราเองรีพอร์ตคอยรีพอร์ตตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กับทีมแต่ให้เขาปรับว่าเขาสามารถที่จะขอฟีดแบ็กในงานของเขาเนี่ยกับใครได้บ้างหรือเขาสามารถขยายเครือข่ายเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับทีมอื่นๆไหมเพื่อที่จะทำให้งานเนี่ยจากเดิมทีที่เป็นแค่งานเอกสารภายในกลายเป็นงานที่เซอร์วิสลูกค้าภายนอกได้มากขึ้นนะคะตรงเนี้ยปรับที่ความสัมพันธ์
1: ค
0: ไม
1: ่ะ
0: ่ได้ให้คนทำงานเพียงแค่คุยกับแค่คนในแผนกแต่ให้เขาได้คอนเน็กต์กับคนภายนอกแผนกภายนอกองค์กรด้วยรวมถึงลูกค้านะคะอันที่สามปรับที่ตัวมุมมองอันนี้สำคัญวิธีคิดอย่างบางคนเนี่ยจบที่วิธีคิดแรกเลยถ้าสมมติเป็นพนักงานที่เสิร์ฟอาหารในตามร้านอาหารต่างๆเขาอาจจะมองว่าเขาเป็นแค่คนรับออเดอร์เป็นแค่คนคอยเสิร์ฟอาหารจดออเดอร์แต่ถ้าก็เปลี่ยนมุมมองแต่ถ้าองค์กรสนับสนุนด้วยนะคะองค์กรกับผู้บริหารต้องเปิดโอกาสตรงนี้เขาอาจจะแบบมีโอกาสในการพัฒนาเมนูที่สร้างสรรค์ให้กับร้านค้าหรือว่าเป็นคนที่คอยปรับปรุงเซอร์วิสการบริการวิช่วยองค์กรวิเคราะห์เลยว่าลูกค้าต้องการอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่เจอกับลูกค้าโดยตรงทุกๆวันนะคะตรงเนี้ย3เทคนิคนี้ก็อาจจะช่วยทั้งตัวองค์กรเองคนทำงานเองรู้สึกว่าทำงานได้ตรงกับเป้าหมายองค์กรแล้วก็เหนื่อยแบบมีคุณค่ามีความหมายอะค่ะคนก็จะรู้สึกแบบไม่เสี่ยงเป็นภาวะหมดไฟด้วยนะคะตรงนี้ก็สาม
1: ค
0: าร
1: ่
0: ถ
1: ะ
0: นำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ยากเลยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะจะเปลี่ยนมุมมองความคิดนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนทัศนคติเรานะคะมองเห็นคุณค่าหรือความหมายที่ดีของเนื้องานนั้นๆแต่บางคนบอกว่าพยายามแล้วค่ะอาจารย์อยากจะเปลี่ยนอยากจะทําตามที่อาจารย์แนะนําเลยแต่ว่าบางทีเห็นแล้วมันท้อเลยมันยังเริ่มเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเราพอทราบแล้วเราต้องทำยังไงดีคะอาจารย์อยากได้กำลังใจหรือว่าขอเขาเรียกว่าเทคนิควิธีในการเปลี่ยนมุมมอง mindset มองหาความหมายของงานนั้นๆโดยที่คนบางคนอาจจะกำลังเริ่มต้นละกันสำหรับเป็นวัยรุ่นก็ได้นะคะกำลังจะเริ่มที่จะหมดไฟในการทำงานแล้วแต่อาจารย์บอกว่าลองหาความหมายที่ดีของงานนั้นๆดูค่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นบางคนอาจจะบอกว่าโอ้พองานเยอะปุ๊บละออกเลยเปลี่ยนงานใหม่เลยอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์แต่ถ้าจำเป็นจะต้องทำต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเราจะหันกลับมาให้กำลังใจตัวเราเยียวยาตัวเราเองด้วยการหาความหมายของเนื้องานนั้นๆซึ่งอันนี้ในช่วงท้ายรายการอยากให้อาจารย์ให้แนวทางหรือว่าขอกำลังใจก็ได้ค่ะอาจารย์นะคะในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้

0: นี่ปะอุ้ยเราต้องเปลี่ยนโหมดยกเซตหรือว่าต้องปรับงานทั้งหมดให้มีคุณค่ามีความหมายแล้วก็เริ่มจากเล็กๆก่อนเราสำรวจก่อนว่าตัวงานเองที่เราทำอยู่อะค่ะเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยว่าโครงสร้างงานที่ทำอยู่ลำดับขั้นต่างๆเนี่ยมันจำเป็นไหมอันไหนที่ไม่จำเป็นเราตัดทิ้งเพื่อเหมือนลดเวลาแล้วเราก็สามารถที่จะไปโฟกัสกับสิ่งที่มันตรงเป้าหมายองค์กรมากขึ้นนะมันเป็นการทำงานที่เชิงรุกหรือว่าพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนได้เลยนะคะแล้วค่อยขยับเปลี่ยนไปเรื่องของการติดต่อกับลูกค้ากลุ่มใหม่หรือว่า Product ใหม่ๆอย่างเงี้ยค่อยๆขยับไปค่ะคือการที่เราเปลี่ยนใหม่หมดยกเซตทีเดียวตูมเดียวอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เรายิ่งแบบโอ้ยิ่งเหนื่อยกว่าเดิมนะคะตรงนี้แต่ก็อย่าลืมมาค่ะการทำงานมันไม่ใช่แบบตบมือข้างเดียวนะคะเราต้องสื่อสารสองทางนะคะกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้งานเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับทั้งบริบทงานแล้วก็คนทำงานแล้วก็ตัวผู้รับ
1: ค่
0: บ
1: ะ
0: ริการด้วยค่ะ
1: ทีนี้สุดท้ายนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังหรือว่าอยากจะให้กำลังใจยังไงในการดูแลตัวเราเองเยียวยาจิตใจตัวเราตัวเราต้องรักที่ตัวเราก่อนแล้วก็ให้ความสำคัญกับจิตใจของเราก่อนนะคะในช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะจริงๆแล้วความหมายของงานเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลจากงานประจำเลยนะคะมันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะช่วยนะคะหรือสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างเราได้ไม่ยากเลยนะคะตรงนี้ก็เลยอยากจะเหมือนกับชวนให้ลองเริ่มที่ตัวเราก่อนก็ได้สำรวจดูตัวงานเล็กน้อยที่เราทำอยู่อะค่ะว่ามันจะสามารถที่จะไปสร้างประโยชน์หรือปรับเปลี่ยนช่วยคนรอบๆข้างเราแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างนะตรงเนี้ยพอเราช่วยคนอื่นแล้วใช่ไหมคะสิ่งดีๆนะคะเราก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราว่างานเราก็จะแบบมีคุณค่าขึ้นนะเราเห็นปลายทางแล้วว่าผลลัพธ์ของงานเราเนี่ยมันไปสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะอาจจะไม่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่โตอะไรก็ได้ตรงนี้ค่ะไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะในการทำงานให้มีความสุขค่ะ
1: ก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการเติมพลังใจให้กับตัวเราเองในการทำงานด้วยขออีกนิดเดียวค่ะอาจารย์สักประมาณ 1-2 นาทีในช่วงท้ายรายการถ้ากรณีไม่ได้เป็นเพราะเนื้องานหนักแต่ว่าเราอาจจะท้อแท้ใจด้วยคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานอาจจะมีความกดดันโดยเจ้านายหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานที่รู้สึกว่ามีแรงกดดันมีการแข่งขันแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าทำให้เราเนี่ยเบื่อหน่ายตรงนี้ค่ะอาจารย์แยกออกมาจากการหาความหมายในเนื้องานแต่ว่าขอกำลังใจหรือว่าแนวทางในการเยียวยาจิตใจสักนิดนึงค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ากรณีไม่ใช่งานหนักแต่ว่าหนักใจเพราะคนรอบข้างอันนี้ต้องทำยังไงดีคะอาจารย์คะ
0: ก่อนอื่นตั้งสติก่อนเลยค่ะเพราะบางทีเนี่ยบางเรื่องเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนเหมือนกับปัจจัยภายนอกได้ทั้งหมดถูกไหมคะความคิดพฤติกรรมคนรอบๆข้างเนี่ยแต่เราสามารถที่จะตั้งสติก่อนเลยว่าเราตอนนี้เรากำลังจมอยู่กับความรู้สึกอารมณ์ทางลบมีคนมาว่าเราตำหนิเราเนี่ยเราเก็บมันมากระทบกับตัวเราแค่ไหนถ้าเราตั้งสติได้
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: เรารู้จักที่จะตัดออกไปคือทำใจให้แข็งแกร่งด้วยนะคะตรงนี้เราก็แต่มันไม่ใช่ว่าเราทนอดทนแล้วเราไม่ทำอะไรนะคะแต่เราต้องบอกสื่อสารกับอีกฝ่ายให้เขาเข้าใจด้วยค่ะว่าสิ่งที่เขาพูดมาเขาทำมามันกระทบกับตัวเราอย่างไรพูดอย่างมีเหตุมีผลนะคะตรงนี้ก็จะช่วยเหมือนกับดึงสติตัวเราเองแล้วก็ดึงสติคนรอบข้างเหมือนกันว่าเราต้องอยู่ด้วยกันแบบเข้าอกเข้าใจอะค่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันดังนั้นเราต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าเอ้ยมันเริ่มกระทบตัวเราแล้วแล้วเราจะหาโซลูชันทางออกด้วยอะไรแล้วก็ไม่อยากอะค่ะอยากฝากตรงนี้ไว้เหมือนกันว่าเวลามีความขัดแย้งระหว่างบุคคลในที่ทํางานน่ะอยากมองไปที่ตัวงานก่อนอย่าเพิ่งพุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคลเพราะบ่อยครั้งอะค่ะสมมติเราเริ่มบทสนทนาว่าเป็นเพราะเธอนั่นแหละเธอไม่ดีเธอผิดอะไรอย่างเงี้ยมันพุ่งไปที่ตัวคนแล้วไม่มีคนไหนที่อยากถูกตําหนิดังน
1: ค
0: ั้น
1: ่ะ
0: เนี่ยเวลามีปัญหาเกิดขึ้นให้มองไปที่ตัวปัญหามากกว่าตัวคนบางทีปัญหาแม้จะเกิดแค่การสื่อสารคลาดเคลื่อนเพราะอาจจะข้อความไม่ชัดเจนขั้นตอนมันมี

0: รอยรั่วอะไรตรงไหนหรือเปล่าที่มันทำให้เกิดความขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้พุ่งไปที่ตัวงานตัวปัญหามากกว่าพุ่งใส่กันเองนะคะตรงเนี้ยแต่ก็อยากฝากค่ะว่าให้ทุกท่านเนี่ยทำงานเนี่ยก็อย่างมีความสุขแล้วก็พยายามตั้งสตินึงเพราะบ่อยครั้งอะที่บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะว่าเรากำลังจมอยู่กับคำพูดทั้งลบวนๆเล็กๆน้อยๆบางทีเราสะสมเยอะๆอะมันก็เครียดจนบางทีก็กระทบกับสุขภาพเรามากๆเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ดันเองนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเติมพลังใจในวันที่งานเยอะนะคะแล้วก็หันมาหาความหมายของเนื้องานนั้นๆให้มีประโยชน์แล้วก็ส่งผลนะคะทําให้เรานั้นทํางานนั้นได้ดีแล้วก็ทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประพิมพาจารันรัตนกุลค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ประพิมพามากๆเลยค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์และในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะทางรายการต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เกียรติดตามรับฟังนะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

เมื่อพระบิดาเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานนามพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1เมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทางทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ด้วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาการพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมา

ในวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: มชื่อเก่งครับ
1: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
0: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
1: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: อนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งเรื่องราวความสุขความประทับใจแรงบันดาลใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆเรานำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามกิจกรรมดีๆที่เพิ่งทำกันไปนะคะจากศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาค่ะไปดูกันซิว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเขาไปทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างแล้วได้ผลเป็นอย่างไรไปร่วมติดตามกันเลยในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
0: ช่วงกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคืนสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมาติดตามผลงานนะคะกับโครงการกันเหนียวของศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณธีรัตน์ผลิตกูลหรือว่าคุณแบงค์หัวหน้าโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาค่ะสวัสดีค่ะคุณแบงค์
2: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณอ้อมด้วยนะครับ
1: ค่ะทราบว่าคุณแบงค์เพิ่งจะไปจัดกิจกรรมที่อยุธยามากิจกรรมกันเหนียวได้เคยมาเกริ่นบอกเราไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะเอาเดี๋ยวย้ำให้คุณผู้ฟังทราบกันอีกสักนิดนึงคุณแบงค์กันเหนียวเนี่ยคืออะไรเป็นกิจกรรมแบบไหนยังไงคะคุณแบงค์คะ
2: คือกิจกรรมกันเหนียวนะครับเป็นกิจกรรมที่เราพบว่าที่อยุธยาที่อยุธยาเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในเกือบทุกปีนะครับรวมถึงพี่เขนาและบางบานนะครับเราก็เลยพบแล้วเราก็พบว่ามีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุที่ลื่นหกล้มแล้วก็ต้องลุยน้ำเดินออกมาข้างนอกหรือพายเรือโดยที่ไม่มีเครื่องชูชีพหรือมีเด็กๆเนี่ยครับที่อาจจะต้องเดินทางหรืออยู่ในพื้นที่น้ำท่วมโดยที่ไม่มีชูชีพหรือแม้กระทั่งในช่วงน้ำท่วมใหม่ๆเนี่ยต้องเดินทางไปโรงเรียนแล้วก็เดินเท้าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีความเสี่ยงอันตรายมากๆอยู่ในการในพื้นที่หลายๆครั้งที่ผมไปแจกในทุกๆปีเราจะพบเข่งนี้ดังนั้นกิจกรรมกันเหนียวครับเราก็เลยเอาชูชีพกับตัวรองเท้าบูทเนี่ยไปประจำจุดไว้ที่โรงเรียนเพื่อให้ชาวไปรับเกิดน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยชาวบ้านหรือประชาชนหรือเด็กๆอะไรเงี้ยครับหรือผู้สูงอายุเนี่ยสามารถมารับที่โรงเรียนเอาไปใช้งานได้เลยอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกันเหนียวครับคำว่ากันเหนียวก็คือถ้าไม่ท่วมไม่เป็นไรครับแต่ถ้าท่วมเรามีกันเหนียวไว้ก่อนมีเผื่อไว้ก่อนครับ
1: อ๋อมันกันเหนียวแบบนี้กันเหนียวในความหมายแบบนี้กันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่า

0: ที่จะไม่มีอะไรป้องกันเลยที่จะไม่มีอะไรแก้ไขเลยนั่นคือกันเหนียวกันไว้ดีกว่าแก้ประมาณนั้นเนาะไม่ได้หมายถึงว่ากันอะไรที่มันเหนียวเหนียวเนาะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็คือเผื่อไว้ก่อนครับ
0: คือการไว้ก่อนนะทีนี้ทราบว่าเพิ่งจะลงพื้นที่ที่อยุธยาไปที่ไหนยังไงแล้วก็เราไปเอาอะไรไปช่วยเขาในการกันเหนี่ยวไว้บ้างคะในรอบนี
1: ้ก็คือเราไปทั้งหมดในพื้นที่เขตนาและบางนะครับตอนนี้เราทำต้องไปทั้งหมด4โรงเรียนและเดี๋ยวจะกระจายขยายผลไปอีกนะครับคือตอนนี้เราไปทำทั้งหมด4โรงเรียนคือโรงเรียนนึงเนี่ยเราจะเอาเครื่องชูชีพไปทั้งหมดประมาณ30ถึง50ตัวแล้วก็รองเท้าบูทเนี่ยประมาณแค่20ถึง40คู่ไปไว้ที่โรงเรียนที่เขาจะทำเป็นมุมกับเป็นห้องอะครับเก็บพวกอุปกรณ์พวกนี้ไว้ได้เลยครับซึ่งส่วนใหญ่น้ำท่วมเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ท่วมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีเหตุอะไรเงี้ยก็จะพร้อมใช้ทันทีตอนนี้เราไปเอาประจำจุดไว้กับทางคณะคุณครูและผอ.เรียบร้อยแล้วครับผม
0: ค่ะซึ่งในแต่ละโรงเรียนที่เราไปเนี่ยอย่างตอนนี้ทำไปแล้ว4โรงเรียนเป็นโรงเรียนไหนบ้างแล้วเป็นโรงเรียนที่เรามีข้อมูลหรือไปทำการสำรวจมาแล้วหรือว่ายังไงว่าที่นี่น้ำท่วมแน่ๆน้ำท่วมบ่อยๆหรือว่ายังไงคะคุณแบงค
1: ์ใช่ครับคือเราปกติครับในทุกปีประมาณ 3-4 ปีมาแล้วฮะศูนย์แบ่งต่อเนี่ยเราเอาของไปแจกในช่วงน้ำท่วมที่อยุธยาเนี่ยในทุกปีแล้วไม่ใช่แค่ปีละครั้งหรือ2ครั้งนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยท่วมมาทั้งหมดประมาณ6เดือนเนี่ยเราไปแจกในเกือบทุกเดือนเลยเราก็เอาไปแจกเพราะว่ามีความยากลำบากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยความช่วยเหลือไปน้อยมากเพราะมันมีเหตุการณ์อย่างเช่นตอนที่เกิดสงครามภาวะสงครามไทยกัมพูชาภาวะเรื่องน้ำท่วมขนาดใหญ่มันทำให้กระแสทางอยุธยาโดนแย่งกินหมดเลยก็เลยการช่วยเหลือไปน้อยเราก็ไปแจกทำให้เรารู้พื้นที่ว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมอะครับอย่างโรงเรียนที่เราไปเนี่ยอันแรกคือโรงเรียนบ้านแถวเนี่ยอันนี้โรงเรียนไม่ท่วมครับแต่ในพื้นที่ชุมชนรอบๆท่วมหมดโรงเรียนบางกระทิงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ท่วมสูงที่สุดในประเทศไทยท่วมสูงประมาณเกือบ4เมตร
0: โอ้โห
1: ครับ
0: โอ้สูงมาก
1: ใช่ครับใช่ปีที่แล้วหนักมากครับปีที่แล้วหนักถึงขนาดที่ว่าปกติชาวบ้านเขาจะพอพักอยู่ชั้น2ได้แต่ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาโต๊ะขึ้นมาวางบนชั้น2แล้วก็นอนแค่ตัวช่องว่างระหว่างหลังคากับชั้น2ปีที่แล้วเวลาครูไปเยี่ยมเนี่ยจะต้องคานกันออกมาหรือคานเข้าไปหา
0: โอ้ค่ะ
1: ครับแล้วอย่างบางกระทิงแล้วก็โรงเรียนบ้านแถวเลยบางกระทิงแล้วก็อีก2เรียนผมจำชื่อไม่ได้ก็คือจะเป็นโรงเรียนในพื้นที่น้ำท่วมเหมือนกันครับ
0: ค่ะส่วนมากเป็นโรงเรียนที่สอนระดับไหนครับเป็นโรงเรียนตั้งแต่เด็กเล็กขึ้นมาถึงโรงเรียนประถมหรือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมหรือขยายโอกาสยังไงคะ
1: อ๋อมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม3เลยครับขยายโอกาสครับแต่ทีเนี้ยคุณครูเองเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูแค่เด็กๆนะฮะปกติเนี่ยในรอบชุมชนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมคุณครูเขาจะนอกจากดูแลเด็กแล้วเนี่ยเขาจะไประดมหาพวกเนี่ยนะครับพวกของกินพวกชูชีพพวกรองเท้าบูทบริจาคมาให้กับเด็กๆกับผู้สูงอายุในชุมชนด้วยอยู่แล้วแต่โดยปกติเขาหาไม่ค่อยได้หายากเพราะว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยของมันก็จะขาดตลาดแล้วก็คนบริจาคถ้าช่วงไหนไม่มีกระแขอะไรเงี้ยคนบริจาค ก็จะน้อยมากๆเขาก็จะหาไม่ได้เขาก็จะเอาเท่าที่มีไปให้กันก่อนดังนั้นอ่ะรอบนี้ผมเลยคิดว่าเดี๋ยวผมไปเตรียมให้เลยดีกว่า
0: เอาไปเตรียมไว้ให้ก่อนเนาะกันเหนียวไว้ก่อนว่างั้น
1: ใช่ครับ
0: กันเหน
1: ีย
0: วไว้ก่อนซึ่งโอ้โรงเรียนก็รับบทหนักเหมือนกันเนาะคือหลายๆโรงเรียนนี่ก็น้ำท่วมด้วยเนาะคือเขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนอะไรต่างๆน่ะก็ไปด้วยเนาะหายไปด้วยชำรุดไปด้วยกับน้ำที่ท่วมเพราะว่าส่วนมากที่อยุธยาจะเป็นน้ำท่วมขังเนาะคุณแม่งนะมันไม่ใช่น้ำไหลผ่านแบบท่วมวืดเดียวแล้วไปเลยเนาะส่วนมากจะท่วมขังท่วมแช่อยู่เป็นเดือนน่ะโอ้เท่าที่เห็นข่าวคราวนะคะก็
1: แต่ว่าถ้าเป็นในพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำอะครับนอกจากขังแล้วครับมันจะมีความแรงของน้ำด้วยครับน้ำเชี่ยวอยู
0: ่
1: ผมตอนที่ผมไปแจกครับผมพบว่ามีผู้สูงอายุเดินลุยน้ำเชี่ยวออกมาแล้วผมพบว่าอันตรายมากๆคือเขาไม่มีชูชีพไม่มีรองเท้าบูทอะไรเลยนะครับเขาเดินมาเพื่อมารับของแจก
0: กระแสน้ำนี่สำคัญด้วยเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเด็กเล็กกับผู้สูงอายุเนี่ยไม่ไหวแน่ๆแหละเนาะอันตรายมากเพราะงั้นจริงๆในเรื่องของเสื้อชูชีพสำคัญมากเนาะรองเท้าบูทพอกรณีที่น้ำท่วมสูงเนี่ยก็คือโอเคอาจจะใช้ไม่ได้แหละแต่เสื้อชูชีพเนาะหรือว่าเชือก

0: ือกก็ดูเหมือนจะสำคัญนะคุณแบงค์เนาะโอ้เสื้อชูชีพเชือกแล้วก็อาจจะเป็นไฟฉายที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะไฟฉายที่ใช้ถ่านเลยพวกโอ้มันดูสำคัญไปหมดเลยเพราะว่าไฟมันตัดหมดนะเนาะพอน้ำท่วมอ่ะอืม
1: ข้อดีของพื้นที่อ่ะครับเนื่องจากเขาท่วมตลอดนะครับระบบไฟอ่ะเขาถูกยกขึ้นมาเหนือหลังคาหมดเลยในบ้านในหลายพื้นที่เขายกขึ้นมาหมดเลยครับเขาก็เลยแบบเขาปรับตัวอยู่เหมือนกันครับ
0: โอ้นะโอ้อันตรายด้วยเนาะหลายอย่างเนาะแต่ก็พยายามที่จะปรับตัวกันไปนั่นแหละนะเออแต่ใดๆก็ตามแต่มันก็ค่อยๆหาวิธีกันไปนะคะค่อยๆช่วยกันไปคนละไม้คนละมือเนาะสนับสนุนท่านใดที่ฟังอยู่เนาะแล้วรู้สึกว่าโอ้โหพื้นที่ที่อยู่ที่อยุธยานี่เจอสถานการณ์น้ำท่วมหนักหน่วงเนาะท่านอาจจะมีแรงมีกำลังมีวิธีการหรือมีการแนะนำสนับสนุนอะไรยังไงเนี่ยเนาะเข้าไปแลกเปลี่ยนบอกเล่าแบ่งปันเนาะไปแนะนำนะถ้าไม่รู้จะไปช่องทางไหนเนาะลองติดต่อไปที่ศูนย์แบ่งต่อก่อนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนับสนุนอุปกรณ์เนาะเครื่องไม้เครื่องมือสิ่งของจำเป็นใดๆก็ตามที่จำเป็นในช่วงน้ำท่วมหรือก่อนที่สามารถที่จะป้องกันเหตุที่จะเกิดในช่วงน้ำท่วมได้ป้องกันก่อนเกิดน้ำท่วมได้หรือแม้กระทั่งหลังน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยนะอุปกรณ์อะไรที่จำเป็นเนาะก็ปรึกษานะแจ้งไปทางศูนย์แบ่งต่อได้ไปร่วมบริจาคกันได้นะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งเนาะแต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆเรื่องราวที่คุณแบงค์อยากบอกต่ออยากให้คุณแบงค์ช่วยบอกเล่าแบ่งปันหน่อยบรรยากาศวันนั้นบรรยากาศที่เราไปทำกิจกรรมเนาะไปมอบอุปกรณ์ข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเหล่านี้เพื่อจะกันเหนียวไว้ให้ในแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ในบรรยากาศที่ไปแจกไปวางของครับก็จะมีเด็กๆครับเขาเข้ามาแล้วก็ลองให้ขวมจูชีพไปเลยนะเด็กๆก็ตื่นเต้นกัน
0: ครับแล้วก็เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแล้วก็ลองรองเท้าบูทกันเลยอย่างเงี้ยครับ
0: เสื้อชูชีพที่ให้ไปโดยปกติก่อนหน้านี้เด็กๆอาจจะไม่มีโอกาสได้เคยใช้หรือได้เคยเห็นเคยสัมผัสทีนี้พอเราเอาไปให้เนี่ยมันก็ต้องมีการลองมีการอะไรกันบ้างเนี่ยค่ะเราก็เลยได้สอนได้อะไรตรงนี้ไปด้วย
1: ใช่ครับใช่แล้วก็ลองใส่ลองสวมลองวิธีการสวมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ใช้กันคล่องดีไหมคะหมายถึงว่าเออพอเราได้ลองบอกแล้วเขารู้สึกว่าเออต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เนาะสนุกสนานกับการได้ทดลองสวมเสื้อชูชีพกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่แล้วก็คือโรงเรียนในพื้นที่อะครับเวลาเกิดท่วมอะครับเขาจะยังไม่ปิดเลยคือเขาจะท่วมไปจนถึงระดับหนึ่งแล้วเขาถึงจะปิดดังนั้นอะเด็กๆอะจะต้องไม่ปู่ย่าพายเรือมาโขงก็จะเป็นเดินลุยน้ำมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่คุณครูเล่าให้ฟังอย่างเช่นมันเคยมีแบบพายเรือมาแล้วก็มีตัวเงินตัวทองขึ้นเรือเด็กตกใจกระโดดลงเรือแล้วตกน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยหลายเรื่องที่เด็กตกน้ำกันง่ายๆเหมือนกันครับ
0: น้องเงินทองก็อยากจะขึ้นเรือบ้างว่ายน้ำมาเหนื่อยเนาะส่วนน้องในเรือก็ตกใจน้องในเรือก็ตกใจว่าน้องเงินทองขึ้นมางั้นเราลงน้ำเองดีกว่านะ
1: ค
0: ุยกันแบบนี้ขำๆเนาะแต่สถานการณ์จริงอะนะทั้งน้องๆแล้วทั้งผู้ปกครองเองก็คงจะขำกันไม่ออกนะเพราะว่าก็อันตรายในระดับนึงแหละนะคะด้วยความตกใจเนาะนะเพราะฉะนั้นเขาไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองเลยนะทีนี้พอได้แบบนี้ไปเนาะก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยเป็นเสื้อชูชีพเนาะเพราะว่าเด็กๆก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะว่ายน้ำเป็นเนาะผู้ใหญ่เองก็ยังไม่ได้ว่ายน้ำเป็นกันทุกคนเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าต่อให้ว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำแข็งเนี่ยบางทีมันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคุณแบงค์เนาะเสื้อชูชีพนี่เป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างนึงอ๋อนะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้เอาไปมอบให้แล้วเนี่ยแน่นอนอ่ะจำนวนมันคงไม่ได้ครบคนซะอะไรทีเดียวทั้งหมดหรอกเนาะเรามีการหารือหรือว่าพูดคุยกับทางโรงเรียนอย่างไรบ้างไหมคะว่าในส่วนอุปกรณ์เครื่องไม้ใช้สอยอะไรต่างๆเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยเขามีแนวทางที่จะจัดสรรแบ่งปันนำไปให้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงได้ยังไงบ้างนะคะ
1: โดยปกติครับคุณครูก็จะมีการทำงานร่วมกับทางชุมชนอยู่แล้วครับหรือผู้นำชุมชนอยู่แล้วแล้วก็คุณครูเนี่ยจะเป็นที่จะผู้ที่จะต้องลงไปเยี่ยมบ้านเด็กๆอยู่แล้วในชุมชนดังนั้นเนี่ยครูเนี่ยคนใหญ่จะรู้ครับว่าบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุที่กลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือตัวเด็กๆที่อยู่ในกลุ่ม

0: คอย่างนี้ครับเราพอยต์อาจจะพอยต์หลักไปที่ตัวเด็กๆก่อนแล้วก็จากนั้นก็คือเป็นผู้สูงอายุซึ่งอันเนี้ยที่คุยกับทางคณะคุณครูกับผอ.ซึ่งเห็นตรงกันหมดเลยครับแล้วก็จริงๆมีตัวเคสผู้สูงอายุกับเด็กๆที่จำเป็นต้องใช้เยอะมากๆสำหรับคุณครูกับผู้สูงอายุนะครับบางพื้นที่ยังไม่พอเรายังคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปเติมเพิ่มเครื่องชูชีพกับรองเท้าบูทให้เพิ่มอีกเหมือนกันครับ
1: จำนวนก็ยังคงมีความต้องการกันเยอะอยู่ด้วยจำนวนของประชากรในพื้นที่ในชุมชนนั้นๆเนาะของเราก็ถ้าเกิดว่ามีได้เพิ่มก็จะนำไปสมทบเพิ่มขึ้นอีกอ้าวพูดถึงเรื่องของจำนวนนะคะสิ่งของต่างๆที่ยังต้องการเพิ่มอ่ะคุณแบงค์ตอนนี้อยากให้ช่วยเชิญชวนช่วยบอกช่วยร้องขอกันมาเลยเนาะว่าอะไรที่ทางศูนย์แบ่งต่อยังมองเห็นว่าในพื้นที่อยุธยาซึ่งเกิดน้ำท่วมกันบ่อยๆเนี่ยเนาะมีความจำเป็นหรือยังต้องการอะไรเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยต้องการอะไรยังไงบ้างเนาะรับได้ขนาดไหนแล้วก็สามารถที่จะไปส่งมอบให้ที่ไหนยังไงได้บ้างใช้พื้นที่ตรงนี้พูดได้เลยค่ะเชิญค่ะ
0: ได้ครับก็จริงๆตรงนั้นพวกที่อุทยานครับมีความต้องการของหลายอย่างมากๆครับอย่างเช่นพวกที่ผมไปให้ประจำว่าอย่างเช่นพวกแพมเพิร์สหรือผ้าอ้อมอะไรเงี้ยครับที่เวลาเขาน้ำท่วมแล้วเขาจะออกมาลำบากมากๆในกลุ่มผู้ป่วยต่างๆอะไรครับอันนี้ก็สามารถส่งมาได้ที่ไม่ก็จะกระจกเงาหรือจะเป็นในพื้นที่ก็ได้ครับแล้วก็พวกจริงๆพวกข้าวสารแห้งอะไรเงี้ยอันนี้ทางพื้นที่ก็จะเริ่มแจกได้ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแม้กระทั่งตัวแว่นไขตาเนี่ยก็จริงๆจำเป็นกับผู้สูงอายุเพราะว่าที่ผมไปแจกในทุกปีเนี่ยจะพบว่าแว่นไขตาเนี่ยบางทีผู้สูงอายุก็จะทำตกหน้าทำหายทำอะไรบ้างเหมือนกันนะครับแล้วก็น้ำยากัดเท้าหรือของที่เกี่ยวกับพวกน้ำท่วมต่างๆครับในช่วงน้ำท่วมมีความจำเป็นต้องการสูงมากอันนี้สามารถไปประกาศในพื้นที่เพื่อแจกได้เลยหรือส่งมาที่กระจกเงาก็ได้ในช่วงนี้ที่ผมกำลังทำกิจกรรมกันเหนียวอยู่ครับก็จะเป็นพวกชูชีพกับรองเท้าบูทที่ผมกำลังตอนนี้ไล่แจกทีละโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆเพื่อเตรียมไว้ก่อนคือถ้าไม่เกิดเหตุน้ำท่วมอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราจะได้มีตัวเนี้ยให้คุณครูเขาพร้อมที่จะเอาไปให้กับกลุ่มเสี่ยงในการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ครับเพราะว่าอย่างรองเท้าบูทก็จำเป็นมากๆครับผมเคยไปแจกแว่นสายตาแล้วพบผู้สูงอายุจะออกมาแว่นอ่ะออกมาเอาแว่นแล้วลื่นล้มหัวฟาดโดยออกมาไม่ได้รวมถึงเจอผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ที่ลื่นล้มจากตะไคร่น้ำอะไรเงี้ยครับแล้วออกมาไม่ได้มาเอาข้าวสารแห้งไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นคนเดียวต้องมีผู้นำชุมชนพายเรือเอาข้าวสารแห้งไปให้อะไรเงี้ยครับก็จะมีเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆอยู่ดังนั้นมันก็จะมีความจำเป็นเหมือนกันในกลุ่มของท้าวบูทครับ
1: อืมค่ะนะคะก็สิ่งของจำเป็นต่างๆที่คุณแบงค์บอกมาเนาะไม่ว่าจะเป็นในภาวะตอนน้ำท่วมก็คือเสื้อชูชีพนะรองเท้าบูทนะคะแว่นสายตานะแว่นสายตาของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งของจำเป็นนะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุอย่างพวกแพมเพิร์สเด็กแพมเพิร์สผู้สูงอายุผ้าอนามัยของผู้หญิงนะคะอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนึกแวบนึงได้อีกอย่างเมื่อกี้ตอนคุณแบงค์กำลังพูดว่าอยู่กันน้ำท่วมสูงท่วมขังท่วมนานเนาะน้ำก็ไหลแรงเนาะเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องเชือกไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังเนาะเชือกนี่ก็จำเป็นนะเชือกเส้นใหญ่ๆเนาะเอาไว้เขาไปผูกเกาะจับกันได้อย่างนี้ก็ส่วนหนึ่งเนาะอีกอันหนึ่งก็นึกถึงยุงค่ะเนาะเวลาเขานอนกันเนี่ยเนาะจะมีปัญหาเรื่องของที่รับที่นอนมุ้งเมิงยุงอะไรด้วยหรือเปล่าเนาะก็อาจจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะยาทากันยุงใช่ไหมคุณแบงค์เนาะ
0: ใช่ครับตรงนี้ก็จำเป็นครับ
1: อาจจะช่วยได้เนาะเพราะว่ายุงอาจจะมากับน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ที่คุณแบงค์บอกถึงเรื่องยาทานะยาทากันน้ำกับเท้าอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็จำเป็นด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปท่านใดมีนะคะท่านใดมีมากมีเยอะมีน้อยยังไงอยากจะร่วมสมทบบริจาคหรือเป็นแหล่งผลิตหาได้มากได้น้อยยังไงสามารถนำไปให้ในพื้นที่ได้หรือนำไปร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงาเนาะถนนอยู่วิภาวดีรังสิตนะคะนะวิภาวดีรังสิต60มั้ยคะนะ
0: ใช่ครับ
1: มูลนิธิกระจกเงานะเข้าไปได้ค่ะนะคะกด Google Map ไปเดี๋ยวไปถึงเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกคัดแยกนะคะแล้วศูนย์แบ่งต่อก็จะได้นำไปส่งต่อให้ด้วยปีนี้ยังไม่ได้ข่าวคราวเรื่องน้ำท่วมนะยังไม่ได้ยินข่าวคราวแต่ก็จะนิ่งนอนใจไม่ได้ใช่มั้ยคุณแบงค์
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้จะกรกฎา

0: ออ
1: ใช่ครับปีนี้มีความหวังว่าจะไม่ท่วมในพื้นที่ก็คุยกันว่าหวังว่าจะไม่ท่วมครับแต่ว่าก็ยังเบาใจไม่ได้
0: เพราะว่าส่วนมากแล้วมรสุมอะไรต่างๆกันยาตุลานี่น่ากลัวมากเลยนะถ้าไม่ท่วมก็ถือว่าดีไปแต่เราก็ไม่ได้อยากจะให้แห้งแล้งนะแต่ถ้าน้ำท่วมก็ต้องเอาใจช่วยเหลือสนับสนุนกันเนาะสำหรับพื้นที่ที่จะต้องเจอน้ำท่วมมีเวลาอยู่ตรงนี้อีกนะคะสักประมาณสัก4-5 นาทีอยากให้คุณแบงค์ช่วยแบ่งปันบอกเล่าหรือสิ่งใดที่อยากจะบอกไว้ฝากไว้อยากจะพูดคุยแบ่งปันเนาะกับกิจกรรมที่เราทำที่ทางศูนย์แบ่งต่อทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมการเหนียวอันนี้หรืออะไรอื่นๆที่คุณแบงค์อยากจะเชิญชวนอยากจะแบ่งปันเชิญเลยค่ะ
1: ครับก็จริงๆในช่วงอันนี้อาจจะพูดถึงในช่วงของน้ำท่วมอยุธยาครับจริงๆตอนที่เกิดเหตุอะครับอยากจะให้ไปช่วยกันในหลายๆจุดเยอะๆคือบางทีบางจุดนะครับมีคนไปช่วยเยอะก็จริงครับแต่ในหลายๆจุดอ่ะจะยังไม่มีคนไปช่วยแล้วก็ในพื้นที่อ่ะครับมีความจริงๆมีความเดือดร้อนอยู่ครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าเขาอาจจะเริ่มแบบชินแล้วเขาอาจจะปรับตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะครับคนที่อยู่อ่ะเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ชินหรือปรับตัวได้ขนาดนั้นแล้วก็มีความลำบากอยู่จริงๆเพราะว่าเขาไม่ได้ออกมาได้ง่ายขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็อาจจะอยากจะให้ไปเวลาถ้าเกิดเหตุนะครับหรือเกิดน้ำท่วมอยุธยาอยากจะให้มองตรงนั้นแล้วก็ไปช่วยกันเยอะๆเพราะว่ามีความลำบากตรงนั้นอยู่จริงๆอันนี้อาจจะฝากไว้ครับเพราะว่าได้ยินมาบ่อยครับว่าอาจจะเดี๋ยวชาวบ้านเขาอาจจะเริ่มชินกันแล้วอะไรอย่างนี้เขาอยู่กันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่
0: ไม่ชินหรอกเนาะนึกถึงเรานะคุณแม่เนาะมันจะชินได้ยังไงน้ำท่วมเป็นเดือนๆมันไม่ชินหรอกเนาะกรุงเทพเคยโดนเมื่อปี 54อ่ะปี 54กับปี 65ใช่ไหมยังไม่ขนาดแค่นั้นยังโอ้อดควรเลยเนาะหรือแม้แต่หาดใหญ่ที่มาวืดแล้วก็ไปวืดไปเร็วมาเร็วไปเร็วเนาะยังแบบว่ามันระงมกันไปหมดเนาะแล้วนี่คือไม่มีเสียงจะร้องแล้วอะเพราะว่ามันโดนบ่อยมากล่ะแล้วโดนแต่ละครั้งโดนนานเนาะคือไม่รู้จะร้องจะบอกยังไงแต่ถามว่าเอาก็แล้วทำไมไม่ไปอยู่ที่อื่นในความเป็นจริงเหรอจะไปอยู่ตรงไหนคนก็จำนวนไม่น้อยนะคุณแบงค์นะหลายชุมชนเนาะมันไม่ใช่แค่บ้าน2 บ้านนะที่โดนท่วมเนาะมันเป็นชุมชนหลายๆชุมชนเนาะเพราะฉะนั้นความชินเนี่ยเขาคงไม่ชินหรอกยังไงก็ไม่ชินแล้วมั้งนึกถึงเราเพียงแต่ว่าค่ะ
1: ปีที่แล้วหลายหมื่นครัวเรือนครับป
0: ี
1: น
0: ี้
1: แล้วหลายหมื่นครับใช้คำว่าหลักหมื่นนี่เลยครับ
0: เนาะนึกถึงเราอยู่เราแบบของเรายังไม่ต้องท่วมเลยนะแค่น้ำขังรอระบายนะ เราก็ระงมกันแล้วเนาะและนี่เขาต้องอยู่ในสภาพน้ำท่วมขังนะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่พอจะช่วยเหลือสนับสนุนนะไปถึงกันได้เนี่ยก็อยากให้ไปอย่างที่คุณแบงค์บอกท่วมเนี่ยหลายพื้นที่นะบางพื้นที่เนี่ยก็ไปถึงกันได้นะแต่ก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงดีแต่ในหลายๆพื้นที่เนี่ยที่ไปไม่ถึงเลยก็มีนะคะไม่ได้เป็นข่าวคราวก็เยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีแรงสามารถที่จะไปช่วยเหลือพื้นที่ต่างๆแบบนี้ได้ก็อยากให้ช่วยกันกระจายไปช่วยเหลือเนาะแต่ก็ภาวนาเนาะถ้าไม่ท่วมได้ก็จะดีนะคะตอนนี้บอกว่าทำไปแล้ว4 โรงเรียนหลังจากนี้วางแผนสำหรับโครงการกิจกรรมกันเหนียวยังไงต่อไปกันบ้างคะในช่วงหลังจากนี
1: ้หลังจากนี้ครับเราก็อาจจะกระจายเพิ่มไปเรื่อยๆครับกระจายโรงเรียนไอ้ส่งต่อไปโรงเรียนเรื่อยๆครับเพื่อให้พยายามให้ cover ให้มาที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับซึ่งกิจกรรมนี้จริงๆเรามีทีมที่อยู่หน้างานอีกหน้างานอีกทีมนึงก็จะเป็นทีมอยุธยายามเย็นที่เราทำร่วมกันอยู่ตรงนู้นซึ่งเขาจะคอยเป็นคนที่จะช่วยเข้าไปช่วยโรงเรียนนะครับเข้าไปในการจัดการจัดการด้วยครับอันนั้นเราจะมีทีมในพื้นที่ช่วยกันอยู่ครับแล้วก็มันมีอีกอย่างนึงที่มีความกังวลอยู่ครับก็คือเวลาน้ำท่วมนานๆนะครับจะมีเรื่องของอาคารสถานที่ที่ชำรุดด้วยอย่างโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับที่ผมเห็นนะครับ อย่างบางกระทิงเนี่ยน้ำกัดจนเหล็กที่อยู่ข้างในของอาคารมันเป็นกระหนิมทำให้ปูนมันกระเทาะออกเลย

0: แล้วอาคารในเล้านักอาคารอื่นแล้วก็ยังไม่ได้ซ่อมจนถึงตอนนี้ครับ
1: อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเนาะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างตัวอาคารต่างๆบ้านเรือนอาคารเนาะโรงเรียนอาคารต่างๆด้วยเนาะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าท่านใดเนาะมีความรู้ความเข้าใจความสามารถมีแรงพลังพอนะคะอยากให้ช่วยกันอาจจะไปร่วมกับทางศูนย์แบ่งต่อนะคะหรือกลุ่มอื่นๆในพื้นที่ก็ได้ค่ะนะคะไปร่วมสอบถามนะความต้องการร่วมสำรวจความเสียหายกันสักหน่อยเนาะถ้าเกิดมีแรงมีพลังนะคะนะก็ช่วยกันค่ะคนละไม้คนละมือเนาะก็นอกจากอยุธยาแล้วนะคะยังมีพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆที่ภาคกลางก็น้ำท่วมกันหลายพื้นที่นะคะมีโอกาสที่จะขยายไปในพื้นที่จังหวัดอื่นด้วยไหมคะสำหรับกิจกรรมกันเหนียวของศูนย์แบ่งต่อเนี่ยค่ะ
0: มีโอกาสครับจริงๆมีหลายพื้นที่ที่เราไปช่วยเหลืออยู่ครับในภาคกลางอย่างเช่นทางจังหวัดนนท์ก็มีในบางพื้นที่ที่ทั่วประจำอย่างสุโขทัยอะไรเงี้ยเราก็จะมีจังหวัดที่เราไปช่วยเหลืออยู่คือในช่วงเกิดเหตุนั้นทั่วครับปกติทางศูนย์แบ่งต่อเนี่ยเราจะกระจายทรัพยากรนะครับไปช่วยเหลือในจังหวัดต่างๆในทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็อย่างตอนนี้อย่างเมื่อไม่นานนี้ก็จะเป็นพญาเมงลายที่ที่เชียงรายที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็แต่เป็นน้ำหลากนะครับแต่ว่าต้องมีการล้างบ้านตอนนี้ทีมกระจกเราเชียงรายก็ยังล้างบ้านกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีคนไปช่วยแบบนี้ตลอดครับ
1: นะคะก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนเนาะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสิ่งจำเป็นต่างๆนะคะรวมไปถึงนะคะเงินที่จะช่วยสนับสนุนในการทำกิจกรรมทุกรูปแบบนะคะก็สามารถร่วมสนับสนุนไปได้ที่เงินที่กระจกเงานะคะและศูนย์แบ่งต่อนะคะสามารถร่วมสนับสนุนไปได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแบงค์มากๆเลยนะที่นำเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกันให้เราได้รู้กันด้วยว่ายังมีที่ไหนที่ยังต้องการแรงสนับสนุนการช่วยเหลือต่างๆด้วยนะคะก็มาเชิญชวนกันนะคะแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทางศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาแล้วก็พี่น้องทุกคนในพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแบงค์ค่ะคุณธีรัตน์พริงกูลหัวหน้าโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาด้วยกับกิจกรรมกันเหนียวที่อยุธยานะคะแล้วก็หมดเวลาของสโมสรคุณสุกันแล้ววันนี้เราทั้งหมดลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: เป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
2: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกันและกัน
1: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
4: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จ

0: กดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
0: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
0: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
0: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่ที่ไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีโดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
0: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
5: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
6: สวัสดีครับได้เวลากลับมาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกานะครับกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับยีนครับ
6: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปรับตัวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะครับอาจารย์เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้เนี่ยก็เตือนกันหลายรอบแต่ว่าอาจจะยังไม่ตื่นตัวมากพอนะครับอาจารย
7: ์แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับสำคัญไม่แพ้เรื่องการลดเรียกว่าพวกแก๊สเรือนกระจกนะครับหรือว่าการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยซ้ำไปแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้ประเทศไทยนะครับเราทำเรื่องเด็ดซีโร่ได้สมบูรณ์นะครับนะแต่ถ้าประเทศอื่นทำไม่สมบูรณ
6: ์
7: เรารับผลของเขามาด้วยนะครับยินแปลว่าอะไรแปลว่าอย่างนี้เรื่องการทำเด็ดซีโร่นะครับหรือคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยทำไปเลยไม่ผิดและต้องทำด้วยแต่สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปแล้วต้องเร่งด่วนอาจจะเร่งด่วนไม่แพ้กันหรือกว่าด้วยซ้ำไปคือการปรับตัวเพราะต่อให้เรียกว่างี้เราทำทุกอย่างดีสุดแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในเรื่องการ adaptation หรือการปรับตัวเนี่ยเรื่องสำคัญมากแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้นี่คงต้องมีเรียกว่าการทำหลายระดับอยู่ทั้งนโยบายทั้งระดับภูมิภาคลงมาเรื่อยถึงแบบบุคคลเลยนะครับยินครับยินครับ
6: เราจะมองมุมมองการปรับตัวยังไงบ้างครับท่ามกลางสภาพแบบนี
7: ้อันนี้ทบทวนนิดนึงนะครับมันจะมีเรื่องของการ mitigation นะครับคือการลดไอ้ตัวต้นเหตุนะครับลดไอ้คาร์บอนที่ปลดปล่อยออกไปแก๊สเรือนกระจกที่ปลดปล่อยออกไปใช่มั้ยมีเทนต่างๆนะครับการปรับตัวที่เน้นแบบนี้นะครับแล้วก็มี2เรื่องที่น่าสนใจมากคือ loss and damage เรื่องนี้เนี่ยเดิมทีไม่เคยพูดกันแต่ว่าเนื่องจากว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ย
6: มันชัดขึ้น
7: เรื่อยๆนะครับชัดมากเลยนะครับนะแล้วก็มีเรื่องของการที่เรียกว่าวิธีการที่จะทำยังไงให้สำเร็จผลนะครับและที่สุดแล้วถึงสุดแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของเรียกว่า justice คือความยุติธรรมทางภูมิอากาศคือพูดง่ายๆคืออย่างนี้ประเทศที่ร่ำรวยนะครับคุณผลิตแก๊สหรือกระจกเยอะนะครับนะแต่ว่าปรากฏว่าอย่างนี้ผลกระทบเนี่ยนะครับไปเกิดกับพวกประเทศที่อาจจะยากจนมากเมื่อเทียบกันโดยสัดส่วนนะครับเป็นอย่างนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับคือระหว่าง mitigation กับ adaptation เนี่ยคืออย่างนี้ mitigation คือการบรรเทาตัวที่สาเหตุมันลดสาเหตุมันลงไปหรือว่าการไปใช้พวกพลังงานหมุนเวียนต่างๆนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ย adaptation คือว่าพอมันเกิดแล้วนะครับทำยังไงถึงจะอยู่กับมันได้นะครับทำยังไงอยู่มันได้เช่นถ้าเกิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นเกษตรกรเนี่ยจะปลูกพืชบางอย่างที่มันทนแล้งหรือทนน้ำนะครับหรือทนอีกลักษณะสภาพที่เปลี่ยนไปได้ดีขึ้นอย่างไรเป็นต้นแล้วก็มีคำหนึ่งที่น่าสนใจครับยีน resilience คำนี้เนี่ยจริงช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาที่ผมพูดกันบ่อยครับคือถ้าล้มแล้วเนี่ยต้องลุกขึ้นมาได้เร็วแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่างสตรองกว่าเดิมอย่าง
6: นี้เป็นต้นลุกเร็วสตรองกว่าเดิม
7: จำนองนะที่ resilience เนี่ยคือคำนี้เป็นหัวใจของเรื่องการปรับตัวเลยนะครับส่วนเรื่อง loss and damage พวกนี้นะครับก็มีทั้งในแง่ของเชิงเศรษฐกิจเนาะนับเป็นตัวเงินได้กับความเสียหายที่นับเป็นตัวเงินไม่ได้เช่นความหลากหลายชีวภาพหายไปนะครับชุมชนต้องเปลี่ยน
6: พื้
7: น
6: ที่
7: หายไปนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น finance เรื่องการเงินอันนี้สำคัญนะครับยืนเพราะว่าถ้าว่าอยากจะทำนะครับแต่ไม่มีเงินหรือไม่มีทรัพยากรเนี่ยนะครับก็ลำบากมากเหมือนกันต้องมีเรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์แล้วก็ที่สำคัญ

0: ี้เลยถ้าไม่ภัยแล้งก็น้ำท่วมแน่นอนมันจะมีเรื่องไฟป่าอะไรด้วยอันนี้เกี่ยวข้องแต่ว่าเรื่องน้ำนี่เรื่องใหญ่มากนะครับแล้วบ้านเรานี่ก็พูดถึงเรื่องน้ำ
1: แต่ต้องวงเล็บว่าน้ำจืดด้วยนะครับอาจารย์
0: ใช่ครับน้ำที่เราบริโภคได้นะครับแล้วก็เรื่องของเรียกว่าการปรับตัวโดยการใช้เรียกว่าระบบนิเวศที่มีอยู่นะครับหรือว่าเข้ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ไปบิดเบือนธรรมชาติมากนักนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องชายฝั่งด้วยแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องว่าจะทำยังไงที่จะวางแผนแล้วก็ทำให้โครงสร้างพื้นฐานเราเนี่ยดีนะครับยินครับ
1: ครับทีนี้มาเริ่มที่มันอยู่ใกล้กับตัวเรามากๆเลยโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับในเรื่องของการเกษตรเนี่ยเราควรจะปรับตัวยังไงบ้าง
0: ผมเอาตัวอย่างต่างประเทศให้ดูนะครับจริงแล้วเนี่ยมีกรณีเป็นร้อยเลยนะครับแต่ว่าบางประเทศคืออย่างนี้อย่างเช่นกรณีของบังคลาเทศเนี่ยครับซึ่งเขาติดทะเลเนาะที่เกิดขึ้นคือน้ำเค็มเนี่ยมันลุกเข้าไปลุกไปปั๊บเนี่ยนะครับเรียกว่าพืชที่เคยปลูกเดิมเนี่ย
1: เริ่ม
0: ไม่ได้แล้วนะครับหรือทำได้ด้วยว่าต่ำลง
1: สภาพ
0: ที
1: ่
0: ต
1: ่
0: ำลง
1: มันมีความเค็มมาก
0: ดังนั้นนะครับสีเกิดขึ้นอย่างนี้นอกจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นมานะครับแล้วก็มีน้ำเค็มมากขึ้นเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนว่าไปเลี้ยงอย่างอื่นปลูกอย่างอื่นแทนนะครับหรือว่าปลูกพืชทนเค็มเป็นต้นนะครับหรือว่าใครเป็นรีซิเลียนส์ครับพวกครอปต่างๆนะครับก็มีการแนะนำให้ความรู้อันนี้เขาทำกับกลุ่มสุภาพสตรีผู้หญิงนะครับที่เรียกว่าทำงานด้านนี้นะครับฝึกขึ้นมานะครับให้รู้ว่าสามารถที่จะเลือกนะครับสัตว์อย่างอื่นที่เลี้ยงพวกกุ้งนะครับหรือว่าพวกพืชอย่างอื่นเช่นพวกงางต่างนะครับที่มันทนเค็มได้นี่เป็นต้นหรือที่อินเดียเนี่ยครับอันนี้น่ารักมากเลยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับน่าสนใจเขานำเด็กมาจำนวนหนึ่งแค่สิบกว่าคนนะครับมางี้มาลองทดลองนะครับปลูกข้าว62ชนิดนะครับว่าแบบไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับพื้นที่เขาอยู่ที่พบคืออย่างนี้เด็ก13คนนี้นะครับทดลองข้าว63ชนิดนะครับแล้วก็ปรากฏว่างี้ผมว่ามี15ชนิดเนี่ยครับที่ทนต่อสภาพที่เป็นเกลือได้แล้วก็นำเอาความรู้นี่นะครับไปเผยแพร่ให้เกษตรกรนะครับชาวนาเนี่ยครับ30รายดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะครับถ้าฝึกตั้งแต่เด็กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้เป็นโลกของคน
1: ทุกคน
0: แล้ว
1: คนรุ่นใหม่ด้วย
0: จริงๆคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่เขาจะเติบโตขึ้นมานะครับคนรุ่นเก่าทำเสียไปใช่ไหมต้องแก้ไขนะครับในการที่ว่าฝึกคนรุ่นใหม่แล้วก็ตัวเองก็ต้องปรับเปลี่ยนด้วยขึ้นมานะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถฝึกเรียกว่าทั้งผู้ใหญ่ของเรานะครับแล้วเยาวชนของเรานะครับ ให้เรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆที่เหมาะกับพื้นที่ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นกรณีศึกษาที่ดีมากครับยินครับ
1: ครับก็ส่งต่อให้กับคนในพื้นที่อื่นๆด้วย
0: ครับ
1: แล้วบางทีเผื่อผู้ใหญ่อาจจะฟังเด็กมากกว่า
0: ใช่จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับฟังนักวิชาการอาจจะไม่รู้เรื่องถ้าฟังลูกหลานตัวเองเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับนะ
1: ครับ
0: หรือบางพื้นที่นะครับจำเป็นต้องใช้เรื่องการเงินเข้าไปใช่ไหมครับเพื่อให้เขารู้ว่าคุณเนี่ยมีแบบในเรื่องนี้อยู่นะก็ต้องใช้เงินที่อุดหนุนครับว่าเอาเงินนี้ไปทำเรื่องอะไรดีนะครับพวกโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับที่เป็นรายย่อยๆมากๆเลยเป็นไมโครไฟแนนซ์ต่างๆนะครับแล้วก็ต้องให้เป็นระยะต่อเนื่องยาวนานอย่างเช่นกรณี12ปีแล้วก็อย่างที่เวียดนามนี่ก็น่าสนใจมากครับยินเขามีการซ้อมเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีนี้ food insecurity นะครับความไม่มั่นคงทางอาหารขึ้นมานะครับ
1: เราจะ
0: คุณจะรับมืออย่างไรนะครับนะก็มีการเตรียมแผนซ้อมกันนะครับแล้วก็ลงมือกันแล้วจะย้ายน้ำยังไงทำยังไงเป็นต้นนะครับเรื่องนี้บางทีถ้าดูแล้วตลกเลยไปหรือเปล่าแต่ว่าอย่าลืมว่าการเตรียมตัวรับมือพวกสิ่งที่มันลบๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยย่อมดีกว่าไม่เตรียมตัวเลย
1: ครับเอาง่ายๆครับน้ำท่วมหาดใหญ่ตอนนั้นตั้งตัวกันไม่ทันเลยนะครับอาจารย์
0: ใช่ครับอันนั้นกรณีที่ว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับ
1: ครับ
0: แน่นอนเลยทีนี้ผมนำเอาภาพนี้ให้ดูคร่าวๆคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวว่าอย่างนี้ผมแค่เลือกมาบางอย่างครับจริงๆแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะเห็นว่าผมจะให้พวกเว็บที่มันให้ข้อมูลเป็นหลายร้อยกรณีเลยโรคนี้เลยนะครับมาเอาให้ดูว่าแม้แต่เรื่องฟู้ดนะครับเรื่องอาหารเนี่ยครับกับเรื่องเกษตรกรรมเนี่ยครับมีกรณีศึกษาในประเทศต่างๆมากมายครับบางประเทศอินเดียนะครับเคนยาเอธิโอเปียเนี่ยก็ทำเรื่องต่างที่เหมาะสมกับเรื่องของตัวเอง
1: เพราะฉะนั้นไม่ใช่แบบทุกอย่างจะใช้กันเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน
0: โอ้ไม่ครับบางอย่างนี่อาจจะได้เหมือนกันนะครับเช่นสมมติว่าระบบเตือนภัย
1: ครับ
0: นะครับสมมติว่าเรารู้ว่าระบบเตือนภัยบางอย่างแผ่นดินไหวต่างอ่ะอย่างนี้ต้องมีนะครับหรือระบบเตือนภัยภูมิอากาศบางอย่างฝนจะตกนี่ต้องมีนะครับแต่ถ้าบางพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงบางเรื่องมากกว่านะครับก็ต้องมีเรื่องนั้นขึ้นไปด้วยนะครับแล้วเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับเรียกว่ากรมอุตุเราเนี่ยเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้าบ้านเราใช่มั้ยเดี๋ยวจะให้เห็นตัวอย่างนะครับว่าบางประเทศเนี่ยยังไม่มีระบบต้องไปสร้างระบบขึ้นมา
1: ไปที่เราจะคุยกันก็คือว่าเราจะรับมือกับ
0: ภัยพิบัติ
1: ที่เกิดขึ้นยังไงบ้าง
0: ครับหยิบครับก็อันนี้นะครับอย่างกรณีนี้นะฮะที่เรียกว่าภูฐานนะครับมันมีอย่างนี้ฮะเขาอยู่ที่สูงเนอะนะครับมีพวกทานน้ำแข็งนะครับแล้วก็มันก็มีพวกทะเลสาบนะครับที่บางทีมันมีทานน้ำแข็งทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นมาว่ามันเกิดเอาเบิร์สคือเกิดว่ามันแตกขึ้นมานะครับน้ำทะลักลงมา นะครับนั่นกลางใหม่จริงเราเคยคุยกันเรื่องนี้นะครับตอนที่ทำพอดแคสต์ที่อินเดีย
1: ใช่

0: ที่ลงมาชนิดโอ้โหแบบชนิดแบบ
1: ถล่มลงมาเลย
0: ถล่มลงมาแล้วมันกวาดเอาพวกดินพวกต้นไม้ต่างออกมาแล้วก็หมู่บ้านนั้นเละเทะหมดเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีเรื่องนี้ระบบที่คอยตรวจจับว่าสภาพสุขภาพของไอ้ตัวทะเลสาบเป็นอย่างไรแล้วก็เอ๊ะถ้าเกิดว่ามันเริ่มผิดปกติปั๊บต้องส่งสัญญาณเตือนลงมาแล้วที่สำคัญคือขั้นตอนที่1 2 3 4 5ใครต้องทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเฉพาะพื้นที่เลยนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับมีที่เรซาบคือมีโซบิกไซโครนครับโมซัมบิกเนี่ยมีเตือนว่ามาก่อนแล้วนะเพราะยังไม่มีไงแล้วจู่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไปติดตั้งระบบโดยที่ชาวบ้านไม่รู้เลยว่ามีระบบนี
1: ้ก็ไม่รู้
0: ก็ไม่รู้ทำยังไงต้องไปเรียนทำการเรียนรู้ด้วยต้นนี่สำคัญครับแล้วก็หลายพื้นที่ในโลกนะครับต้องทำเฉพาะที่เลยว่าที่ของที่นี่เสี่ยงต่อเรื่องอะไรบ้างต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพื่อที่จะได้รับมันถูกต้อง
1: ครับทีนี้น้ำคือชีวิตครับเราจะเห็นว่าน้ำจืดเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยๆที่อยู่บนโลกเรานะครับและยิ่งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกยิ่งน้อยก็ยิ่งแย่ไปอีกนะครับอาจารย์
0: ครับคือบ้านเรานี่อย่างนี้ฮะเราดมสมบูรณ์มาตลอดเนาะแล้วก็แต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องน้ำอยู่สองอย่างคือน้ำมากเกินไปนะครับน้ำท่วมนะครับน้ำรอระบายกับอันนึงคือน้ำภัยแล้งนะครับนะแต่ปัญหาเรื่องน้ำจืดเนี่ยเราอาจจะยังไม่เจอนะแต่ว่าต้องระวังเหมือนกันนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาได้ทีนี้เรื่องนี้นะครับยกตัวอย่างในเอธิโอเปียนิดหนึ่งนะครับที่นั่นเนี่ยนะครับพื้นที่เนี่ยจะขาดน้ำจืดนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้พอศึกษาปั๊บเนี่ยนะครับเอาล่ะต้องติดตั้งนะครับเจาะลงไปเลยเอาน้ำบาดาลขึ้นมาน
1: ะครับ
0: ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขึ้นมานะครับเงินลงทุนไปแล้วก็ผลกระทบนะครับไม่น้อยนะครับยิน 150,000 คนในพื้นที่นั้นนะครับ
1: ครับ
0: หลายหมู่บ้านเลยอย่างงี้นะครับติดตั้ง20แห่งนะครับไอ้ตัวโซลาร์พาวเวอร์ไอ้ตัวจุดขุดเจาะนี่นะครับนะแล้วก็ติดตั้งพวกไอ้ระบบสาธารณูปโภคนะครับทั้งสุขภาพนะครับ 3-4 แห่งแล้วก็โรงเรียนด้วยก็สำคัญเหมือนกันใช้เงินนะครับแต่ว่าต้องใช้ความรู้แล้วก็สำคัญมากต้องไปรู้จักในพื้นที่อย่างแท้จริงเขาต้องการอะไร
1: ครับเพื่อที่ตอบโจทย์ชาวบ้านเขาด้วยและที่ศรีลังกาเขา
0: ศรีลังกานี่เช่นกันนะครับศรีลังกานี่ก็เป็นเกาะเนาะเกาะนะครับเรื่องน้ำจืดนี่ก็สำคัญนะครับรอบๆทะเลครับก็ต้องเรียกว่าศึกษาขึ้นมานะครับว่าต้องทำอย่างไรแล้วก็ educate โดยเฉพาะสวัสดีนะครับซึ่งเป็นแม่บ้านต่างให้รู้นะครับก็ให้เงินทุนอุดหนุนไปนะครับแล้วก็มีแผนชัดเจนเลยว่านะครับว่าจะจัดการเรื่องต่างอย่างไรนะครับเงินนี่ไม่ธรรมดานะครับยืน200ล้านนะครับเหรียญนะครับเพื่อที่จัดการเรื่องพวกนี้ดังนั้นเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของความรู้อย่างเดียวบางทีต้องการทรัพยากร
1: แหล่งสนับสนุน
0: ด้วยครับแต่ว่าต้องมีความมุ่งมั่นนะครับที่ชัดเจนทางการเมืองและการจัดการนะครับว่าจะทำเรื่องนี้อย่างถูกต้อง
1: นโยบายต้องชัดเจนด้วยไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ทิศทางจริงๆนะครับถ้ามาดูเรื่องของพื้นที่ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยมันเราจะต้องดูอะไรบ้างครับ
0: ยินครับอันนี้ผมเคยพูดไปในตอนก็ทำก่อนหน้านี้เอามาซ้ำอีกทีนะสำคัญเหมือนกันนะครับคือเรื่องน้ำนี่นะครับถ้ามันจะถูกต้องเนี่ยนะครับน้ำ
1: ชีวิตจริงๆนะครับถ้ามาดูต่อไปก็คือเรื่องของระบบนิเวศที่มันเชื่อมโยงไปกันหมดเลยนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทบขึ้นนิดนึงทุกชีวิตไม่ใช่แค่คนเราเหมือนกันก็กระทบเหมือนกัน
0: ประเด็นนี้เนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับอย่างนี้ครับยินคือพื้นที่สำคัญเนาะสำคัญแล้วก็พื้นที่แต่พื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันบางพื้นที่ที่ราบนะครับบางพื้นที่เนี่ยเป็นภูเขานะครับมีภูเขามีป่าด้วยนะครับบางพื้นที่เป็นทะเลนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหรือบางพื้นที่ไม่มีทะเลเช่นลาวนี่ชัดเจนมากลาวนี่เกิดอะไรขึ้นมากลาวนี่เรียกว่าพัฒนาเร็วมากนะครับก็มีเงินเข้าไปอุดหนุนเนาะนะ
1: ครับ
0: อุดหนุนสร้างถนนสร้างอะไรปะคือทำอะไรบ้างป่าไม้ถูกทำลายนะครับนะพื้นที่ที่เคยเป็นต้นน้ำถูกทำลายไปนะครับสภาพเสื่อมโทรมนะครับนะเกิดเมืองอะไรขึ้นมาต่างๆนี่ครับต้องจัดการวิธีการคือเอาละไม่ได้แล้วต้องเอาพวกพื้นที่ชุ่มน้ำกลับมาใหม่เป็นต้นนะครับ
1: ครับ
0: หรือว่ามีพื้นที่รองรับเวลามันเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นมานะครับแล้วถนนเนี่ยนะครับถนนต้องสร้างให้ดีพอด้วยถ้าเกิดว่าฝนตกหนักมากๆปั๊บนะครับไม่ใช่พังง่ายๆนะครับต้องมีการด้วยระบายน้ำออกไปจะทำให้มันซึมน้ำลงไปเป็นต้นเรื่องพวกนี้ก็ต้องที่ได้ทราบคือพอเกี่ยวพื้นที่เป็นเฉพาะแห่งปั๊บเนี่ยต้องศึกษาเชิงลึกนะครับแล้วก็ไปดูว่าจะจัดการอย่างไรนะครับอย่างลาวเนี่ยที่เพื่อนบ้านเรานี่นะครับนะเขาไม่มีทะเลที่เห็นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขามีการสร้างเร็วที่บอกก็ต้องจัดการเรื่องไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องครับ
1: แล้วถ้าพื้นที่อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าแต่ละพื้นที่มันมีลักษณะไม่เหมือนกันพื้นที่ชายฝั่งน่าจะได้รับผลกระทบหนักเลย
0: ชายฝั่งเนี่ยนะครับก็สมมติถ้าอย่างนี้เกิดมีเรียกว่าอย่างนี้ซอมเซิร์ชเข้ามาอายุเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้โหกับบ้านเรือนเสียหายเนอะนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีพวกป่าชายเลนกั้นอยู่นะครับก็จะช่วยได้บ้างนะครับนะอันนี้ก็ที่อย่างที่ฟิลิปปินส์เขาทำแบบนี้นะครับนะ
1: ครับ
0: เป็นต้นนะครับหรืออย่างที่สเปนนี่นะครับจัดการโดยการที่อย่างนี้เขาเกิดประเภทที่นี้โดมความร้อนของเมืองนะ
1: ฮีทเวฟเลยครับ
0: ใช่ใช่หนักมากเลยนะครับนะเกิดเป็นฮีทเวฟเกิดภัยแล้งต่างนะครับ ก็ต้องทำเรียกว่างี้อันนี้เป็นไอฮีทurban heat island effect เนาะกร
1: ุ
0: งเทพนี่อาจจะมีด้วยนะครับต้องศึกษาให้ดีว่าได้มีป่ะแต่ว่าคาดว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่นั่นต้องศึกษาเชิงลึกนิดนึงก็ต้องศึกษาว่าพื้นที่แต่พื้นที่ข้างในเมืองเป็นอย่างไรแล้วก็ปลูกต้นไม้มากขึ้นนะครับแต่ว่าที่นี่การปลูกต้นไม้นี่นะครับต้อง
1: ไม่ใช่เผื่อว่าจะปลูกอะไรก็ได้
0: ใช่ไม่ปลูกอะไรก็ได้ปลูกที่ไหนอย่างไรนะครับเงินลงทุนเป็นเรื่องแรก2ดูแลอย่างไรนะครับดูแลต่างต้องใช้เงินทั้งนั้นเลย
1: ครับ
0: อย่างที่ยุโรปที่เอาตัวเลขให้ดูนะครับอันนี้ลองดูยูริก้าตอนเก่าได้นะครับใช้เงินเนี่ยโหเรียกว่าอย่างนี้ 9.6 ล้านยูโรต่อปีในการดูแลเมือง1เมืองอันนี้ของสเปนนะครับที่บาร์เซโลนาครับก็ต้องจัดการต้องเรียกว่ามีนักพฤกษศาสตร์นะครับมาคอยดูแลต่างนะครับ
1: ดูแลอย่างถูกต้องครับเพื่อที่จะไม่ใช่ปลูกแล้วก็อยู่ไม่รอดอย่างนี้นะครับก็ต้องทำให้มันอยู่อย่างยั่งยืนด้วย
0: ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลูกนะครับอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเคยที่เคยพูดไปที่บาเซลเนี่ยก็ทำให้หลังคานะครับปลูกต้นไม
1: ้
0: นะครับแต่ว่าก็ใช้วิธีการอย่างนี้ฮะใช้วิธีการทางการเงินนะครับเอาเก็บเงิน 5% นะครับจากค่าไฟต่างมาช่วยสนับสนุนคนที่ทำเรื่องพวกนี
1: ้
0: ครับให้มันมีเงินหมุนเวียนเป็นต้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการจัดการนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของผู้บริหารของเมืองแล้วคนในเมืองที่จะเรียกร้องนะครับที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา
1: ครับและอีกหมวดหนึ่งนะครับที่เราจะคุยกันก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานที
0: ่สำคัญมากเลยพอเราพูดเรื่อง climate change เนี่ยผลกระทบมันไม่ใช่แค่เป็นแค่บางครัวเรือนเนาะผลกระทบมันวงกว้างมากจริงมันทั้งโลกนะแต่ว่าเวลาจัดการเนี่ยระดับที่เรียกว่าจัดการได้เนี่ยน่าจะเป็นระดับเมืองหรือชุมชนนะครับเพราะทำพร้อมกันถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีพรมแดนด้วยซ้ำไปสมมติว่ามี2ประเทศอยู่ติดกันนี่นะครับนะเราจะบอกว่าประเทศนี้มีนโยบายดีมากจัดการไม่ได้เพราะว่าอีกประเทศถ้าไม่ทำก็เสร็จเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ธรรมชาติเขาเรียกว่าเขารุกเข้ามาเนี่ยนะครับเขาไม่สนใจพรมแดนเขาไม่รู
1: ้ไม่มีขอบเขตเลย
0: ม
1: ัน
0: เป็นนกไงนกบ้านของเขาเนี่ยมันไม่รู้ว่าบ้านเรานะ
1: นกไม่ได้ต้องถือพาสปอร์ตมีวีซ่าข้ามแดน
0: ไปก็ได้ใช่ไหมครับธรรมชาตินี่เหมือนกันไม่ว่าจะบวกหรือลบนะครับภัยพิบัติต่างเหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องของไอ้พวกโครงสร้างพื้นฐานนี่นะครับเช่นที่รวันด้านะครับก็เรียกว่ามีการศึกษาแล้วก็ตอนนี้พวกระบบธรรมชาตินี่นะครับอีโคซิสเต็มเนี่ยถูกทำลายไปเยอะนะครับทำยังไงนะครับที่จะทำให้หรือว่าเขาจะรับมือมันได้ก็ต้องไปฝึกสอนคนให้ความรู้คนนะครับฝึกสอนเชิงเทคนิคนะครับแล้วให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็มีเงินทุนให้ด้วยนี่เป็นต้นนะครับแต่ว่าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลเช่นกันวางระบบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องป่านะครับดี
1: ต้องมีระบบรองรับที่พร้อมแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกันในการตรวจสอบด้วย
0: ครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงจากฟิลิปปินส์ครับยินอันนี้น่าสนใจมากคืออย่างนี้ครับยินฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีทะเลสาบที่ใหญ่สุดนะครับที่เรียกลากูน่าอยู่นะครับทะเลสาบนี้สำคัญยังไงนะครับสำคัญอย่างนี้ครับยินโอ้เวลามีทะเลสาบเนาะก็เป็นแหล่งอาหารปลาหรือสัตว์ในน้ำใช่ไหมครับนะนี่เรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นแหล่งน้ำนะครับนะแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับนะแล้วแถมยังเป็นอย่างนี้เป็นที่ระบายน้ำถ้าเกิดว่าเกิดมีฝนตกหนักปั๊บเนี่ยน้ำก็ลงระบายลงไปนะครับนะแล้วก็น้ำเนี่ยสามารถเอาดึงไปใช้เรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้ด้วยนะครับนะแต่นี่ปัญหาคืออะไรพอสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับสิ่งที่มันเคยมีอยู่นะครับสัตว์น้ำต่างๆนะครับอาจจะลดลงไปได
1: ้
0: นะครับทางจัดการไม่ดีที่ฟิลิปปินส์เนี่ยครับจัดการบางพื้นที่ที่ผมเรียกว่าในแผนที่เนี่ยครับเอาให้ดูเนี่ยที่เป็นสีออกเป็นส้มๆนี่นะครับ
1: จ
0: ะสีลางพวกนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้จัดการก่อนเลยนะครับโดยการไปศึกษาว่าการใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงอย่างเดิมทีนี่นะครับเดิมทีเนี่ยสีเหลืองเนี่ยนะครับสีเหลืองเนี่ยคือพื้นที่ที่อยู่อาศัยและสีเขียวใช่ไหมสีแดงเนี่ยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับที่เป็นปี2014 2015นะครับแค่11ปีนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเยอะขนาดนั้นเลยนะครับอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับอยู่สายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วพื้นที่บางอย่างหายไปนะครับเช่นพื้นที่ปลูกมะพร้าวนะครับควรนัดที่สีม่วงหายไปที่เป็นต้นนะครับก็ต้องดูภาพใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วก็ลงในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็ต้องประเมินต่างๆว่าหากเกิดฝนตกลงมานี่ครับน้ำจะไหลไปไหนต่างๆนั่นก็จัดการหมดเลยพอรู้ข้อมูลปั๊บเนี่ยคราวนี้ประเมินความเสี่ยงขั้นที่สองคือความเสี่ยงนะครับสามนี่คือออกมาตรการออกมาแล้วสี่คือลงมือแล้วต้องทำเป็นแบบ
1: วนดูจักเลยนะคร
0: ับ มันจับเพราะว่าพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันจับไปครับนะ
1: คร
0: ับแล้วก็มี CCA นี่ย่อมาจากใน Climate Change Adaptation นะครับมีมาตรการอะไรได้บ้างนะครับก็ต้องเรียกว่าโครงสร้างที่มันป้องกันน้ำท่วมต่างๆเช่นการระบายน้ำต่างๆใช่ไหมครับแล้วปรับปรุงการใช้พื้นที่นะครับมีออกกฎหมายนะครับเป็นต้นนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยนะครับว่าจะเริ่มจัดการยังไงแล้ว
0: จริ งแล้วในบ้านเราอาจจะต้องทำแบบนั้นด้วยนะครับกับหลายพื้นที่จริงอาจจะต้องแทบทุกพื้นที่เลยหรือเปล่าเพียงแต่ว่าพื้นที่สำคัญมากหน่อยนะครับต้องทำ
1: ประเด็นคือไม่ใช่ทำแล้วทิ้งแต่ว่าต้องทบทวน
0: ตลอดต่อเนื่องเลย
1: ครับอย่างที่เดนมาร์กเขาเริ่มทำอะไรกันบ้างครับ
0: โอ้ยินครับกรณีนี้เทียบเคียงที่หัดใหญ่

0: ได้เลยนะครับกับทางใต้เราเลยซึ่งหาดใหญ่นี่คุณจำกันได้นะเพราะว่าใครหายนะมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: ฝนตกหนักและตกแช่เพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำมันอยู่แช่นานหลายวันใช่ไหมตกแบบตูมลงมานะครับนะเดนมาร์กเนี่ยโคเปนเฮเกนเนี่ยเคยเจอมาก่อนนะครับถึงระดับหายนะในปี2011นะ
1: ครับ
0: ผมเล่าไปแล้วในตอนก่อนนะครับทบทวนนิดนึงนะครับความเสียหายนี่มากมากมากมากมายจริงนะครับเรียกว่าอินชูรันนี่เรียกว่าการประกันเนี่ย 90,000 เคลมนะครับแล้วก็ความสูญเสียนะครับ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับต้นนะครับก็เขาวางแผนทั้งระบบเลยครับยินก็คือเก็บข้อมูลเมืองมานะครับข้อมูลเมืองนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโครงสร้างเมืองเป็นยังไงถ้าฝนตกหนักแบบเดิมอีกหรือก็เดิมอีกเนี่ยนะครับน้ำจะไหลไปไหนตรงไหนต้องทำอย่างไรบ้างนะครับแล้วจัดการใหม่เลยครับยินครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยผมก็จะว่านักวิชาการหลายคนนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยน่าจะพยายามทำอยู่เหมือนกันแต่ว่าเรายังไม่เห็นแผนชัดๆเนาะอย่างคดีหัดใหญ่ยังไม่บอกกันนะบอกว่าเราจะมีแผนรับมือคราวต่อไปยังไงน่ายังมีอยู่นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะทำให้คนไทยประเทศมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าเรามีแล้วแล้วก็เมืองใหญ่สำคัญนะครับเมืองใหญ่ก่อนเลยครับกรุงเทพนี่น่าจะมีอยู่แล้วนะครับจะทำให้ชัดๆอีกทีเชียงใหม่ขอนแก่นต่างๆนะครับ ยิ่งผมคิดว่าต่อให้เราอาจจะไม่สนใจรายละเอียดเนี่ยยังให้รู้ว่ามีอยู่ทำอยู่นะแล้วคอยอัปเดตเป็นระยะนะครับก็จะดีโคเปนเฮเกนคราวเบิร์สฟอร์มูล่าเนี่ยนะครับเป็นกรณีศึกษาระดับโลกเลยนะครับที่บอกว่าโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กเนี่ยนะครับรับมืออย่างไรนะครับและน่าใช้ได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกครับ
1: ครับแล้วถัดไปใกล้ๆกันนะครับก็จะเห็นว่าอย่างในเนเธอร์แลนด์เองก็มีพื้นที่ปรับตัวเพราะอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล
0: ครับ
1: เริ่มปรับตัวกันยังไงบ้างครับ
0: ทีนี้ครับพอเดิมทีเขาทำอย่างนี้เขาทำโพเดอร์นะโพเดอร์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันต่ำกว่าพื้นน้ำทะเลเนาะแล้วเขากั้นคล้ายๆเป็นเขื่อนที่คนสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำการอยู่อาศัยได้เพราะปลูกเลี้ยงสัตว์ได้ใช่ไหมครับในนี้เนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดมันน้ำนะครับมันหลากเข้ามาทะเลนะครับหรือเกิดสตอร์มเซิร์ชเข้ามาปั๊บนะครับก็ต้องเปลี่ยนพื้นที่ที่เดิมทีเคยแค่อยู่อาศัยทำการเกษตรหรืออุตสาหกรรมก็ตามเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำแทนที่นี้เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็อยู่ติดกับเบลเยีย
1: ม
0: นะครับนะอย่างที่เราได้ทราบคือธรรมชาตินี่มันไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนนะครับเขาก็ต้องตกลงกันเลย2ประเทศร่วมมือกันเลยนะครับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นเรียกว่าพื้นที่เป็นแฟลตบัฟเฟอร์คือรับน้ำเราเรียกแก้มดินก็ได้เราจะเรียกอย่างนี้ก็ได้นะครับนะรับน้ำนะครับเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วในยูริก้าตอนก่อนนะลองทบทวนดูคร่าวๆคืออย่างนี้อย่างที่เราทราบคือการจัดการพวกนี้ไม่ใช่การจัดการแค่เฉพาะประเทศหรือเมืองเมืองเดียวต้อง
1: ร่วมกัน
0: นะครับร่วมกันนะครับแล้วผลว่าพอทำปั๊บเนี่ยนะครับกลายเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแบบใหม
1: ่
0: นะครับมีพวกสัตว์น้ำมีนกมาต่างๆกลายเป็นที่ท่องเที่ยวซะอีกนะครับคือบางทีเราอาจจะมองว่าโอ้ทำเป็นแก้มลิงเป็นพื้นที่ให้ปล่อยน้ำท่วมจะดีหรืออ้าวคุณไปเล่นกีฬาคุณพักผ่อนได้นะถ้าเกิดว่ามีช่วงน้ำท่วมอยู
1: ่ผ่อนใจได้
0: มองแง่หนึ่งนะครับทำเป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้เช่นกัน
1: ครับเราก็สร้างพื้นที่สีเขียวทางธรรมชาติมากขึ้น
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมครับ
0: เนเธอร์แลนด์นี่เป็นพื้นที่ต่ำอย่างที่ทราบนะครับเขาทำให้เรียกว่าคร่าวๆอย่างนี้เลยเขาจัดการภูมิศาสตร์เลยนะครับให้มีพื้นที่รับน้ำมากขึ้นด
1: ้
0: วยวิธีการต่างๆเลยนะครับเช่นขุดให้ลึกขึ้นยกสิ่งที่มันกั้นน้ำออกไปเรื่องที่ผมพูดแล้วในตอนก่อนนะครับ ทำหลายวิธีมากเลยเรียก Room for the River เป็นกรณีศึกษาระดับโลกเลยนะครับ
1: ยินครับครับโอ้แล้วก็จะเห็นว่ามีกลไกทางวิศวกรรมมาเกี่ยวข้องด้วย
0: อันนี้เคยพูดไปแล้วนะครับคือใช้กั้นน้ำเลยที่อังกฤษนะครับผมเคยไปด้วยนะที่เคยให้ดูภาพไปเนอะเขากั้นน้ำเลยคือว่าเกิดสตอร์มเซิร์ชใช่ไหมไม่ต้องเทมส์นะครับนะจะกั้นน้ำแล้วก็ถ้าช่วงปกติก็เปิดให้น้ำออกได้นะครับนะที่เนเธอร์แลนด์เช่นกันมาสลองเบรียร์นี่นะครับเป็นกลไกวิศวกรรมดังนั้นเนี่ยถึงสุดแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่การมองภาพใหญ่นะครับแล้วก็มีวิธีการต่างๆทั้งทางธรรมชาตินะครับดัดแปลงธรรมชาติและวิศวกรรมเลยนะครับที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นนะครับแต่บ้านเราที่เคยมีการพูดถึงการสร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้นถ้าทำต้องศึกษาดีมากๆเลยนะครับผลกระทบกว้างไกลมากเลยครับ
1: ครับทีนี้เรามาดูบ้านเราบ้างไหมครับอาจารย์ครับเรามีแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
0: เป็นการปรากฏว่างี้โชคดีไปเจออย่างนี้นะครับในกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับมีแผนเต็มที่เลยนะครับยินนะครับใครสนใจเนี่ยลองไปตามดูได้นะครับก็มีแผนนะครับแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าประเทศไทยนะครับเรียกว่ามีสภาพของทางภูมิอากาศเป็นอย่างไรนะครับชัดเจนนะครับอ้างอิงได้นะครับแผนที่ความเสี่ยงด้านต่างๆครับทั้งน้ำท่วมมั่นคงอาหารทั้งการท่องเที่ยวอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีกลไกต่างๆสนับสนุนต่างเป็นแผนชัดเจนนะครับก็หน่วยงานไหนหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องลองอ่านดูก็นำเอาแผนเนี่ยไปดัดแปลงใช้ได้ก็สอบถามจากนักวิชาการที่กลุ่มได้ครับ
1: ครับแต่ถ้ามองภาพรวมจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ยังไม่ได้ตื่นตัวกันมากนักนะครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าการปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเราควรจะ ผลักดันมันยังไงต่อหรือว่าให้ทุกคนได้เห็นกันยังไงต่อครับอาจารย์
0: เรื่องนี้คงต้องอย่างนี้นะครับต้องทำกันทั้งภายในการศึกษาในระบบและนอกระบบด้วยนะครับเอาในระบบก่อนในระบบก่อนนี่คงต้องเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กเลยตามให้เหมาะกับวัยนะครับว่าตอนนี้โลกเราเปลี่ยนไปและเปลี่ยนเร็วด้วยนะครับนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเทคโนโลยี AI พวกนี้นะครับคือต่อให้เรามีเทคโนโลยีไฮเทคอย่าง AI หรือต่างเนี่ยครับแต่ว่าถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อต่อการที่เราคิดอยู่เนี่ยนะครับทุกชิ้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแล้วมันเปลี่ยนจริงแล้วนะครับนะศึกษาให้ถูกต้องนะครับนะแล้วหน่วยงานเนี่ยนะครับคงไม่ใช่ว่าหน่วยงานเดียวต้องเป็นเครือข่ายของหน่วยงานทำนะครับอย่างประสานกันนะครับแล้วก็สื่อสารมวลชนแล้วก็สื่อที่เป็นสื่อคนธรรมดาที่เป็นสื่อนะครับคงช่วยกันแล้วก็ลงมือทำให้ดูตัวอย่างผมนำเอาตัวอย่างจากต่างประเทศมาให้ดูเยอะๆเพราะว่าอย่างนี้จะบอกว่าโลกนี้เข้าไปกันไกลมากแล้วแล้วก็มีตัวอย่างโหจริงน่าจะเป็นหลายพันเคสเป็นหมื่นเคสนะครับเอามาให้ดูประมาณสัก20กว่าเคสนี่ให้ดูนะครับว่าเข้าไปไกลในบ้านเราก็มีทำอยู่กันแต่ว่าอย่างที่ยินบอกเลยไม่เคยได้ยินข่าวเลยเนาะ
1: คร
0: ับยิ่งอยากเห็นมากกว่านี้นะครับที่ทำอยู่และที่จะทำด้วย
1: ครับก็เหมือนเป็นตอนที่กระตุ้นให้เราได้รู้ถึงการปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับเพราะหายนะที่เราเห็นเกิดขึ้นเนี่ยทั้งภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันเริ่มชัดเจนขึ้นบทต่อไปเนี่ยเราจะต้องปรับตัวกับมันยังไงไม่ใช่แค่ว่าพอฟื้นฟูเสร็จแล้วมาเหมือนเดิมแล้วเราไม่ได้รับมืออะไรกับมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นอกจากการที่เราจะไปลดพฤติกรรมอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าลดอย่างเดียวไม่พอต้องปรับตัวแล้วก็มองด้านอื่นๆด้วยนะครับนี่คือท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาในตอนนี้ครับที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้ครับทุกช่องทางของไทย PBS ทางออนไลน์นะครับรวมถึงไทย PBS Podcast ด้วยครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: ดิฉันสีส้มเอี่ยมสันพางยินดีต้อนรับสู่โลกของดนตรีคลาสสิกค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับดนตรีคลาสสิกนะคะ
4: รายการดนตรีคลาสสิกรายการเพลงที่คุณรักร่วมติดตามฟังบทเพลงคลาสสิกอันไพเราะจากหลายยุคหลายสมัยของวัฒนธรรมทางดนตรีทุกเย็นวันเสาร์16นาฬิกาถึง18นาฬิกาดำเนินรายการโดยอาจารย์สีส้มเอี่ยมสันพางร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี16นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา55นาทีดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
5: พี่คนนี้ทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
3: CU Delight 101.5 FM
6: ผู้ที่สำคัญตนว่ามีความฉลาดสามารถเป็นเลิศอยู่เสมอนั้นมักพาตัวไม่รอดเพราะความสำคัญตนเช่นนั้นจะปิดบังโอกาสที่จะขวนขวายหรือได้มาซึ่งปัญญาที่สูงขึ้นไปตัวอย่างก็มีปรากฏในประวัติการของโลกมาแล้วมากมายที่ผู้มีปัญญาความสามารถและอำนาจต้องพ่ายแพ้ล่มจมไปพระราชโอวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2518เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสบนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทุกวันศุกร์ทางรายการเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตวันนี้ย้อนไปไม่ไกลนะคะแค่เพียง25ปีเท่านั้นเป็นหนังของปี2000ค่ะหนังสัญชาติอเมริกันนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้ก็คือ Coyote Ugly หรือชื่อไทยบาห้าวสาวฮอตนะคะเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องราวของร้านเหล้า Coyote Ugly Saloon ที่กำกับโดยเดวิดแมคนาลีนะคะอำนวยการสร้างโดยเจอร์รี่บัคไฮเมอร์แล้วก็ชัดโอมานค่ะเขียนบทโดยจีน่าเวนคอสโดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมจากเควินสมิธที่ไม่ได้รับการระบุชื่ออิงจากหนังสือ The Muse of the Coyote Ugly Saloon นะคะโดยเอลิซาเบธกิลเบิร์ตค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นที่ร้านเหล้าชื่อเดียวกันในนิวยอร์กซิตี้นะคะหนังเรื่องนี้นำแสดงโดยไพเปอร์เพราโบในบทที่ทำให้เธอโด่งดังนะคะนอกจากนั้นก็มีอดัมกาเซียแล้วก็นักแสดงสมทบคนอื่นๆอีกมากมายด้วยกันค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการวิจารณ์ในแง่ลบเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ประสบความสำเร็จในด้านรายได้นะคะใช้ทุนสร้าง45ล้านเหรียญแต่ว่าทำรายได้จากทั่วโลก113ล้านเหรียญสหรัฐค่ะกลายเป็นหนังคลาสสิกที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อปี2020นะคะทางไทยรัฐแบงค์ค่ะก็บอกว่า

เธอพยายามโน้มน้าวให้ทางทีมงานเนี่ยสร้างภาคต่อของหนังเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะคะขณะที่อัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ปล่อยออกมาในปี2000นะคะโดยค่าย Curb Records ค่ะปล่อยออกมาเมื่อ1สิงหาคมปี2000ประกอบด้วยเพลงป๊อปที่ร้องโดย Len Lambs นะคะซึ่งในหนังก็ทั้งร้องเองแล้วก็ร้องแทน Piper Perabo ค่ะที่มารับบท Violet นะคะร่วมกับศิลปินคนอื่นๆอย่างเช่น Don Henley แล้วก็ยังมี Snap นะคะ Inexcess แล้วก็ชาลีแดเนียลส์แบนรวมถึงผลงานของคนอื่นๆที่มาประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นผลงานเพลงซึ่งก็เป็นเพลงดังของยุคสมัยที่ประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นซิงเกิลนะคะอัลบั้มนี้มีซิงเกิลออกมาก่อน3เพลงก็คือ Can't Fight The Moonlight But I Do Love You แล้วก็ The Right Kind of Wrong ค่ะซึ่งอัลบั้มนี้ก็จำหน่ายได้อย่างดีมากนะคะได้รับการรับรองในระดับ4แพลตินัมจากสมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงของอเมริกาสำหรับยอดขาย4ล้านชุดในอเมริกาค่ะวันนี้ CU Delight เปิดรายการไปด้วยเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นผลงานของ Len Lambs ค่ะก็คือ Please Remember นะคะเป็นผลงานการประพันธ์ของ Diane Warren ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงเพราะมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็เพลงที่สอง Can't Fight The Moonlight นะคะซึ่งก็เป็นเพลงของ Len Lambs นักร้องชาวอเมริกันที่ประพันธ์โดย Diane Warren นะคะเช่นเดียวกับ Please Remember ก็เป็นผลงานการประพันธ์ของ Diane Warren ค่ะซึ่งใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ฮิตมากนะคะขึ้นดับหนึ่งในชาร์ตเพลงของ10ประเทศแล้วก็เป็นซิงเกิลที่ขายดีที่สุดของปี2001ในออสเตรเลียด้วยค่ะในว่าเดิมทีเพลงนี้ตั้งใจให้ Piper Perabo นักแสดงนำหญิงในหนังเรื่องนี้เป็นผู้ร้องแต่ว่าหลังจากทดลองบันทึกเสียงไปแล้วก็มีการเปลี่ยนใจนะคะให้ Len Lambs ค่ะก็เป็นผู้ที่ร้องเพลงนี้ด้วยตัวเองนะคะขึ้นสูงสุดที่อันดับ11ใน Billboard Hot 100อันดับ1ในออสเตรเลียอังกฤษเบลเยียมสวีเดนแล้วก็ยังเป็นซิงเกิลที่ขายดีที่สุดของออสเตรเลียในปี2001ด้วยค่ะอีกเพลงหนึ่งที่เสนอกับท่านผู้ฟังไป The Right Kind of Wrong นะคะโดย Len Lambs ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประพันธ์โดย Diane Warren เช่นเดียวกันนะคะประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะซึ่งเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำขาวแพลตินัมในปี2000นะคะแล้วก็มีการชื่นชมนะคะมีคำชื่นชมจากบรรดานักวิจารณ์อย่างมากเพราะว่าเลียนลามส์นี่เป็นศิลปินที่เริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะคะตอน9ขวบนะคะก็เป็นนักร้องที่มีประสบการณ์ออกทัวร์ทั่วประเทศกับคุณพ่อของเธอแล้วก็ยังร้องเพลง The Star Spangled Banner แบบอะคาเปล่านะคะเป็นประจำในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลของทีม Dallas Cowboys แล้วก็ในปี1991นะคะก็ออกอัลบั้มแรกค่ะ Everybody's Sweetheart นะคะกับค่ายเพลงอิสระที่ชื่อ Novajak แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ประสบความสำเร็จในเพลงต่างๆอย่างมากมายด้วยกันก็ในหนังเรื่องนี้ท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบเลียนลามส์นะคะที่โด่งดังนอกจากในแวดวงเพลงคันทรีแล้วก็ยังมาประสบความสำเร็จนะคะข้ามมาโด่งดังในส่วนของเพลงป๊อปด้วยเนี่ยรับรองได้ว่าจุใจอย่างมากๆกับเพลงเพราะที่เธอร้องเอาไว้นะคะมาฟังเพลงจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะเลียนลามส์กับ But I Do Love You ค่ะงานประพันธ์ของไดแอนวอร์เรนเช่นเดียวกันนะคะก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะซึ่งสิ่งกันนี้ขึ้นไปถึงอันดับ20ในชาร์ตเพลง Hot Country Songs ของอเมริกาแล้วก็เพลงนี้มีจังหวะกลางๆนะคะเล่าถึงสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องน่ารำคาญจากสังคมที่พวกเขาไม่ค่อยชอบนะคะเปรียบเทียบกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่มีต่อคนรักของพวกเขาอะไรประมาณนั้น The Power นะคะของวง Eurodance

ติเยอรมันนะคะก็คือ Snap ค่ะที่ปล่อยออกมาในเดือนมกราคมปี1990ก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากๆของวงนี้ขึ้นดับหนึ่งใน UK Singles Chart แล้วก็ Billboard Hot Rap Track ของอเมริกานะคะแล้วก็ไปขึ้นอันดับ2ใน Euro Chart Hot 100ด้วยค่ะอีกเพลงนึงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือThe Devil Went Down to Georgia นะคะงานของ The Charlie Daniels Band ค่ะ

The Devil Went Down to Georgia นะคะเพลงฮิตในปี1979ของวง The Charlie Daniels Band ค่ะเล่าเรื่องของนักเล่นไวโอลินหนุ่มที่ชื่อจอห์นนี่ที่เดิมเรียกว่ามีการมีเรื่องของการต่อสู้ของเขานะคะแล้วก็ในท้ายที่สุดก็ประสบความสำเร็จกับเพลงนี้ในแง่ของความสำเร็จนะคะขึ้นดับหนึ่งในชาร์ตเพลง Countryแล้วก็สูงสุดที่อันดับ3ในบิลบอร์ด Hot 100ค่ะก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะภาพยนตร์ของปี2000ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่มีเพลงประกอบอยู่เป็นเพลงเพราะๆอยู่มากเลยทีเดียวนะคะซึ่งนักแสดงนำก็คือ Piper Perabo Adam Garcia แล้วก็ยังมี Maria Bello นะคะมี Ryan Lambsก็มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยภาพยนตร์ที่มีความยาว101นาทีแต่ว่าบรรจุเพลงเพราะเอาไว้นะคะอย่างที่เรียนไปว่าแม้ในเชิงของคำวิจารณ์จะไม่ได้ชื่นชมนักแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จในการทำรายได้นะคะหนังเรื่องนี้มีเรื่องย่อ ก็คือ Violet Sanford นะคะสาวน้อยขี้อายเดินทางไปนิวยอร์กเพื่อทำตามความฝันในการเป็นนักแต่งเพลงของเธอซึ่งก็มาประสบปัญหาเงินหมดแล้วก็ยากไร้ในเมืองใหญ่เธอได้งานทำในเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ร้านเหล้าที่ชื่อคายอตตี้อักลีนะคะซึ่งก็ช่วยเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลค่ะเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้วางจำหน่ายเมื่อ1สิงหาคมปี2000นะคะก็ประกอบด้วยเพลง4เพลงของ Violet จากภาพยนตร์ที่ขับร้องโดย Lee Ann Lounge นะคะแล้วก็ทั้ง4เพลงก็เป็นงานประพันธ์ของ Dan Warren นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ท่านอื่นๆด้วยนะคะซึ่งเพลงที่ขับร้องโดย Lee Ann Lounge นั้นผลิตโดย Trevor Horn อำนวยการผลิตนะคะแล้วก็มี David Campbell เป็นผู้เรียบเรียงดนตรีเครื่องใสในสหรัฐอเมริกาก็ทำยอดขายได้ดีนะคะได้รับการรับรองในระดับทองคำภายใน1เดือนหลังจากที่วางจำหน่ายแล้วก็ระดับแพลตินัมเมื่อ7พฤศจิกายนปี2000ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อวันที่22กรกฎาคมเพลงประกอบภาพยนตร์ก็เรียกว่าได้รับการรับรองในระดับ4แพลตินัมในระดับนานาชาติก็ได้รับการรับรอง5แพลตินัมในแคนาดานะคะขณะที่ในญี่ปุ่นนั้นก็ทำยอดขายได้ดีทีเดียวนะคะได้ระดับทองพูดถึงเรื่องของการปล่อยเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็มีการปล่อยซิงเกิลออกมา3เพลงจากซาวด์แทร็กซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานของ Lee Ann Lambs นะคะก็คือ Can't Fight the Moonlight ซึ่งนะได้แผ่นเสียงทองคำแล้วก็ขึ้นสูงสุดที่อันดับ11ในชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100 But I Do Love You แล้วก็อีกเพลงนึงคือ The Right Kind of Wrong ค่ะซึ่งก็นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปแล้วนะคะในว่าตอนแรกๆเนี่ยจะมีการให้นักแสดงนำของเรื่องคือ Perabo นะคะ Piper Perabo เนี่ยเป็นซึ่งก็สามารถร้องเพลงได้นะคะแต่เมื่อในท้ายที่สุดหลังจากบันทึกเสียงไปแล้วก็มีการตัดสินใจให้ Lee Ann Lambs เนี่ยร้องด้วยเสียงแบบซูปราโนของเธอนะคะซึ่งก็จะเหมาะกว่าค่ะฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะ Didn't We Love โดย Tamara Walker ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงแนวคันทรีป๊อปที่บันทึกเสียงโดยนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันนะคะ Tamara Walker ค่ะเพลงนี้ร่วมกันแต่งโดย Walker กับทามิลีเจมส์นะคะแล้วก็เจนนิเฟอร์คิมบอล

0: Boom ค่ะเป็นเพลงป๊อปจังหวะสนุกสนานโดยแรบเลนนะคะซึ่งเป็นวง3คนนะคะวงทริโอจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ทำยอดขายได้ดีมากๆเลยทีเดียวถือว่าประสบความสำเร็จนะคะอีกเพลงหนึ่งจาก EMF นะคะ Unbelievable
1: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight
0: พบกันใหม่วันจันทร์นะคะขอให้มีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์สวัสดีค่ะ

0: นงโคแก้ววรางกู
1: รโรคนอนไม่หลับคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคนอนไม่หลับคืออะไรโรคนอนไม่หลับหรืออินซอมเนียเป็นโรคความผิดปกติของการนอนหลับซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ในทุกเพศทุกวัยและเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจค่ะผู้ป่วยโรคนอนไม่หลับมักพบอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะมีความกังวลหรือมีการคิดการตัดสินใจและการทำงานในช่วงกลางวันที่แย่ลงค่ะด้านสาเหตุของการเกิดโรคนอนไม่หลับเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะเช่น 1. การมีภาวะทางจิตใจที่ผิดปกติเช่นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลมีความเครียด 2. การมีโรคผิดปกติของการนอนหลับเช่นอาการนอนกรนหรือโรคขาอยู่ไม่สุขเป็นต้น 3. การมีอาการเจ็บป่วยทางกายเช่นอาการปวดเหนื่อยกรดไหลย้อนหรือการที่ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติเช่นในผู้สูงอายุหรือในภาวะตั้งครรภ์ค่ะ 4. การใช้ยาหรือสารบางอย่างจะทำให้เกิดภาวะนอนไม่หลับเช่นยาแก้หวัดยาลดน้ำหนักยาแก้หอบหืดเป็นต้นรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนเช่นกาแฟและชาค่ะ 5. การมีปัจจัยรบกวนด้านสิ่งแวดล้อมเช่นมีเสียงหรือแสงที่มารบกวนอุณหภูมิในห้องนอนที่ไม่เหมาะสมและ 6. ปัญหาการทำงานเป็นกะหรือชิฟต์เวิร์คค่ะพบว่าด้านอาการของโรคนอนไม่หลับประกอบไปด้วยอาการหลับยากผู้ป่วยมักมีอาการตื่นกลางดึกรู้สึกไม่กระปี้กระเปร่าหลังตื่นนอนบางรายอาจจะมีอาการอ่อนเพลียและง่วงระหว่างวันรวมถึงไม่มีสมาธิจดจ่อกับงานหรือมีอาการหลงลืมในระหว่างการทำงานค่ะมาฟังแนวทางในการรักษาโรคนอนไม่หลับแบบวิธีไม่ใช้ยากันดีกว่าค่ะว่าเราสามารถเริ่มทำง่ายๆได้ดังนี้โดยการรักษาแบบไม่ใช้ยาก็จะเน้นที่การสร้างสุขอนามัยที่ดีของการนอนหรือทำสลีปไฮยีนค่ะด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ควรเข้านอนให้ตรงเวลาและตื่นให้ตรงเวลาเป็นประจำควรทำให้ได้ทุกวันทั้งวันธรรมดาและวันหยุดค่ะ 2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะโดยการออกกำลังกายที่แนะนำจะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกซึ่งเวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายก็จะเป็นช่วงเช้าค่ะและไม่ควรออกกำลังกายก่อนเวลานอน2ชั่วโมงค่ะ 3. อุณหภูมิในห้องนอนก็ควรที่จะเหมาะสมไม่ร้อนไปหรือหนาวไป 4. ควรปิดไฟขณะนอนหลับ 5. ควรใช้เตียงนอนสำหรับการนอนเป็นหลักไม่แนะนำให้ทำกิจกรรมอื่นบนเตียงเช่นดูโทรทัศน์อ่านหนังสือ 6. ก่อนเข้าเวลานอนประมาณ1ชั่วโมงควรทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายค่ะเช่นการฟังเพลงสบายๆอ่านหนังสือนั่งสมาธิไม่ควรตื่นเต้นหรือมีภาวะเครียดค่ะ 7. ไม่ควรดื่มชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนนอนค่ะ 8. ไม่ควรทานอาหารมื้อใหญ่ๆอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนการนอนหลับและไม่ควรดื่มน้ำมากกว่า1แก้วก่อนนอนนอกจากนี้ก่อนเข้านอนควรปัสสาวะให้เรียบร้อยค่ะและ9ตอนเช้าค่ะควรรับแสงเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเปิดหน้าต่างรับแสงเผื่อไว้เลยตั้งแต่กลางคืนค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะ

0: แล้วก็สามารถดูแลตนเองง่ายๆเพื่อเป็นการป้องกันโรคนอนไม่หลับได้แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง
1: ข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันใน1ชั่วโมงต่อจากนี้12นาฬิกาถึง13นาฬิกาอยู่เป็นเพื่อนกันกับ3ช่วงของรายการค่ะช่วงแรกรอบรั้วทั่วข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะนำมาให้ติดตามกันในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยช่วงที่2เล่าขานงานวิจัยค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยมาจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยเรื่องราวน่าสนใจน่าติดตามแล้วก็ช่วงสุดท้ายของรายการนั้นกับช่วงของสนทนาสถาบันวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของแพ็กพัดนะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยเป็นนวัตกรรมรักโลกของนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะที่ไปคว้าทุนมาได้ถึง 70,000 บาทเรื่องราวของห้องเรียนสู่ผู้ประกอบการค่ะที่นำเรื่องราวองค์ความรู้ที่ร่ำเรียนมานะคะมาสู่การเป็นผู้ประกอบการก่อนที่จะมีการจบการศึกษาไปน้องๆได้มีการทำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักโลกนี้ขึ้นมาแพล็กพัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะและในวันนี้นะคะวันที่24กรกฎาคม2569เลิกงามยามดีค่ะคุณผู้ฟังในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะเราจะมีงานแถลงข่าวนะคะเป็นการยกระดับเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อนองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะพร้อมกับการพัฒนาสื่อคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือและก็เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ด้วยนะคะโดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาได้จัดพิธีแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งแล้วก็ร่วมผลิตรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาในวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะณห้องเยบีรา2ชั้น3อาคารล็อบบี้โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพมหานครซึ่งภายในงานเราได้รับเกียรติจากดร.ฉันทภัทรขำครกกวดรักษาการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในครั้งนี้ค่ะไม่ใช่เป็นเพียงการร่วมผลิตรายการหรือว่าการจัดตั้งเครือข่ายเท่านั้นแต่ว่าเป็นการร่วมยกระดับสื่อสาธารณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคมพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมของสื่อนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องมีคุณภาพและเชื่อถือได้โดยเฉพาะในยุคที่ AI มีบทบาทต่อการผลิตและเผยแพร่สื่อเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนพร้อมบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการสู่การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับระบบนิเวศสื่อไทยให้เข้มแข็งและมีคุณธรรมรวมถึงมีความยั่งยืนด้วยค่ะก็สามารถติดตามนะคะภาพบรรยากาศของการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้ทางแฟนเพจไทยยูนิวส์แล้วก็ผ่านทางแฟนเพจของสถานีวิทยุแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้เลยนะคะสำหรับในช่วงเวลา 13:30 นาทีนั่นเองค่ะและสำหรับในส่วนของบรรยากาศนะคะแล้วก็สภาพอากาศ

0: ในวันนี้เราก็มีมารายงานด้วยเช่นกันค่ะโดยพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลละมันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลละมันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่60%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงบ่ายๆนะคะถึงค่ำนั่นเองนี่เป็นเรื่องราวของบรรยากาศแล้วก็ข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงต้นรายการเดี๋ยวช่วงต่อไปเราเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาในช่วงแรกกับรอบรั้วทั่วไทยกันค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวสารแรกเราจะไปกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะมีเรื่องราวมาให้ติดตามกันโดยคุณสุจิราโลหทัศน์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
2: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ Vivo Thailand และ UNESCO จัดพิธีปิดโครงการ JCX Vivo Academy Capture the Future Photography Module เมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ณห้อง JM 402ชั้น4คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์การตชาติเรืองรัตนอัมพรรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยทวีพงศ์ปทุมวงช่างภาพแนวสตรีทโฟโตกราฟีชนิพลกุศลชาติธรรมครีเอเตอร์ด้านการถ่ายภาพชื่อดังของประเทศไทยร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาผลงานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Vivo Academy Season 2 Capture the Future จัดขึ้นระหว่างวันที่6-10กรกฎาคมที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศที่มีความสนใจด้านการถ่ายภาพและสร้างสรรค์คอนเทนต์เข้าร่วมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการถ่ายภาพและการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟนในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาภาพเทคนิคการเล่าเรื่องและการคิดเชิงสร้างสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการสำหรับในปีนี้โครงการต่อยอดจากความสำเร็จในซีซั่นแรกด้วยการมุ่งเน้นในหัวข้อ Street Photography หรือการถ่ายภาพวิถีชีวิตในเมืองภายใต้แนวคิดการถ่ายทอดความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนและเมืองผ่านช่วงเวลาธรรมดาที่เต็มไปด้วยความหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมองเห็นคุณค่าของเรื่องราวรอบตัวและถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายได้อย่างมีเอกลักษณ์ตลอดระยะเวลา5วันผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน40คนได้ฝึกปฏิบัติจริงด้วยสมาร์ทโฟนพร้อมเรียนรู้การใช้งานทั้งทางด้านการจัดองค์ประกอบภาพการควบคุมแสงการเลือกใช้โหมดถ่ายภาพและการสร้างสรรค์ภาพถ่ายคุณภาพระดับมืออาชีพนอกจากนี้ยังได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากช่างภาพและครีเอเตอร์ชั้นนำของประเทศอาทิชนิพลกุศลชาติธรรมที่แบ่งปันเทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนทวีพงศ์ปทุมวงศ์ถ่ายทอดแนวคิดด้านสตรีทโฟโตกราฟีพิกแคปพรอยที่มาแบ่งปันประสบการณ์ด้านวิชวลสตอรี่เทลลิ่งเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเปลี่ยนภาพถ่ายให้กลายเป็นเรื่องราวที่ทรงพลังได้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการลงพื้นที่จริงผ่านกิจกรรมโฟโต้วอล์กย่านส่งวาดเพื่อฝึกฝนการถ่ายภาพในสถานการณ์จริงพร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิดก่อนนำองค์ความรู้ทั้งหมดมาสร้างสรรค์ผลงานและนำเสนอแนวคิดต่อคณะกรรมการในวันสุดท้ายของโครงการสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีการมอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาทโดยผู้ชนะ3อันดับแรกจะได้รับโอกาสเข้าร่วมเป็น Vivo Creator เพื่อร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับ Vivo ประเทศไทยขณะที่ผู้ที่ได้รับรางวัล5อันดับแรกและรางวัล Popular Vote จะได้เข้าร่วมโครงการพิเศษกับ Vivo และนำผลงานไปจัดแสดงบนป้ายบิลบอร์ดในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมทั้งนำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงในงาน Awakening ส่งวาดเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ ผู้เข้าร่วมโครงการอย่าง

0: ได้รับประกาศนียบัตรจากความร่วมมือระหว่าง Vivo และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อรับรองการผ่านหลักสูตรพร้อมต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์สู่การเป็นนักสร้างคอนเทนต์ในอนาคตสะท้อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ด้านการสื่อสารผ่านภาพและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ก้าวทันโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืนด้วยสุจิลาโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุติราโลหทัศน์ด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะข่าวสารต่อไปเราจะไปติดตามกันในเรื่องราวของทางภาคใต้กันบ้างนะคะวันนี้คุณกองการสุขรักมีรายงานมาจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นั่นเองค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือ3มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาทักษะกายภาพบำบัดผู้สูงอายุแบบบูรณาการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการพัฒนาทักษะกายภาพบำบัดผู้สูงอายุแบบบูรณาการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพลังความร่วมมือ3มหาวิทยาลัยสู่ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนหรือโครงการ3 Euphoria World Impact ระหว่างวันที่19ถึง25กรกฎาคม2569โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของ3มหาวิทยาลัยไทยได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกายภาพบำบัดและสุขภาพของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบตามแนวทาง Integrate Care for Older People ขององค์การอนามัยโลกโดยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาวิทยากรต้นแบบหรือ Training for Trainer รองศาสตราจารย์ดร.ทะเกิงวงศ์สิริโชติรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาพร้อมกล่าวเปิดงานร่วมกับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ทะเกิงวงศ์สิริโชติกล่าวว่าการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศในภูมิภาคอาเซียนทำให้การดูแลผู้สูงอายุกลายเป็นความท้าทายร่วมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ประสบการณ์และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโครงการนี้จึงไม่ใช่เพียงการฝึกอบรมแต่เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมพัฒนาเนื้อหาทางวิชาการร่วมเป็นวิทยากรและร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุไปประยุกต์ใช้ในบริบทชุมชนได้จริงพร้อมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างประเทศที่เข้มแข็งและยั่งยืนในการดำเนินโครงการสาขากายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดยอาจารย์ดร.วีระนันท์แย้มรัตนกุลและคณะมีบทบาทสำคัญในการร่วมออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื้อหาในการอบรมครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามแนวทาง Integrate Care for Older People โดยมุ่งเสริมสร้างความรู้ทักษะและความมั่นใจให้แก่บุคลากรด้านกายภาพบำบัดและการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่การประเมินสมรรถนะการส่งเสริมสุขภาวะการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในระดับชุมชนโครงการ3 Euphoria World Impactจึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านวิชาการและสุขภาพในภูมิภาคอาเซียนที่มุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และส่งเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคกองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกองการสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ด้วยค่ะข่าวสารต่อไปเราจะไปกันที่ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกันต่อเลยค่ะติดตามการรายงานได้จากคุณพัชรายิ่งดำนุ่นจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะ
3: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวที่น่าสนใจกับดิฉันพัชรายิ่งดำดลค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลภายใต้โครงการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2569ไทยเวฟโดเมสติกพาวเวอร์2025ถึง2026เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ณ อาคารพละศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ม.อ.ปัตตานีโดยได้รับเกียรติจากนางภาติมอสดียาโมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานทางผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดโครงการในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการยกระดับพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตัดสินให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานสากลรองรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในห้วงวันที่23ถึง29กรกฎาคม2569โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนในการมุ่งสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนและบุคลากรด้านกีฬาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเป็นระบบพร้อมยกระดับวงการกีฬาวอลเลย์บอลของพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและก้าวสู่มาตรฐานระดับประเทศทางด้านนางภาติมอสดียาโมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่ากีฬาวอลเลย์บอลถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ยังมีจำนวนผู้ตัดสินไม่เพียงพอต่อการรองรับการแข่งขันในระดับต่างๆจึงเป็นโครงการที่ดีที่มีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาขอบคุณทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและทุกภาคีเครือข่ายในการร่วมผลักดันพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียังได้ฝากด้วยว่าผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการทำหน้าที่ผู้ตัดสินอย่างมีประสิทธิภาพช่วยยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นๆของประเทศซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและวงการกีฬาอย่างยั่งยืนต่อไปพัชรายิ่งดำนุ่นสถานีวิทยุมอปัตตานีรายงาน
1: ขอบคุณคุณพัชรายิ่งดำนุ่นนะคะจากสถานีวิทยุมอปัตตานีด้วยและเดี๋ยวเราจะขึ้นเหนือไปกันต่อกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้คุณปริศากาญจนกุลนะคะมีเรื่องราวข่าวสารมาให้ติดตามกันเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังรายงานนี้จากคุณปริศากาญจนกุลจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
4: สคล.ภาคเหนือตอนบนชู90วันงดเหล้าดึงตำรวจพระสงฆ์ร่วมรณรงค์พร้อมจี้รัฐทบทวนปลดล็อกเวลาขายเหล้าหวั่นกระทบความปลอดภัยเด็กนักเรียนนางกัญญานันตาทิพย์ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนเปิดเผยถึงความคืบหน้าของพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ว่ามีหลายมาตราที่มีความเข้มข้นขึ้นและส่งผลต่อการปฏิบัติการในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีซึ่งหากพบว่าเด็กไปซื้อเหล้าแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคมกฎหมายจะสืบสาวไปถึงครอบครัวและคนรอบข้างให้ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปล่อยปละละเลยด้วยนอกจากนี้บทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการที่ขายเหล้าให้เด็กยังถูกปรับให้สูงขึ้นโดยมีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการปรับโครงสร้างคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดโดยเปิดพื้นที่ให้ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเข้ามาเป็นหนึ่งใน21กรรมการเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากมุมมองของเยาวชนในการช่วยสื่อสารระหว่างกลุ่มเพื่อนและมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมเป็นรองประธานโดยตำแหน่งรวมทั้งให้อำนาจคณะกรรมการระดับจังหวัดในการพิจารณาเรื่องโซนนิ่งสถานที่ต่างๆมากขึ้นภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหลักอย่างไรก็ตามในประเด็นเรื่องการปลดล็อกเวลาห้ามขายจากเดิมเคยเว้นช่วงห้ามขายเวลา 14:30 นถึง 17:00 นนางกัญญานันได้แสดงความกังวลเนื่องจากเจตนารมณ์เดิมที่กำหนด ให้มีช่วงเวลาฟันหลอในอดีตนั้นก็เพื่อให้ครอบคลุมช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนเลิกเรียนและเป็นช่วงที่ประชาชนเลิกงานใช้รถใช้ถนนอย่างหนาแน่นการปล่อยให้สามารถขายเหล้ายาวได้ตั้งแต่11โมงไปจนถึงเที่ยงคืนอาจทำให้คนดื่มต่อเนื่องและนำไปสู่การปล่อยคนเมาลงสู่ท้องถนนในช่วงเวลาเดียวกับที่ลูกหลานกำลังเลิกเรียนซึ่งทางภาคประชาสังคมมองว่าจะทำให้ความปลอดภัยของประชาชนลดลงอย่างมากทางนี้กฎหมายดังกล่าวได้เริ่มมีผลตั้งแต่8พฤศจิกายน2568และเพิ่งสิ้นสุดระยะเวลา6เดือนในการประเมินผลกระทบไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้กำลังรอการแจ้งผลสรุปจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นทางการสำหรับการรณรงค์ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาปีนี้ได้ขับเคลื่อนภายใต้ธีม90วันงดเหล้าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายและครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายหลักคือคนดื่มคนสูบและคนดื่มแล้วขับการจัดกิจกรรมในภาคเหนือตอนบนมีความน่าสนใจครอบคลุมหลายมิติอาทิการจับมือกับสำนักงานตำรวจภูธรภาค5เชิญชวนเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมลดละเลิกเหล้าบุหรี่และการดื่มแล้วขับโดยจะมีการคิกออฟแคมเปญร่วมกันก่อนวันที่30กรกฎาคมนี้
5: ในส่วนของสสเองหรือว่าแล้วก็เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอะค่ะเราเคลื่อนภายใต้ธีม90วันงดเหล้าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นหมายความว่าธีมก็คือเราตีโจทย์ว่าคำว่าสิ่งดีๆเนี่ยอะไรดีๆบ้างของสุขภาพดีอันที่สองก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายก็ประหยัดก็คือแบบเหมือนกับมีตังค์เหลือมากขึ้นก็ดีๆนะคะแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของสังคมเนาะหรือครอบครัวที่มีเค้าเรียกนะคะมีกิจกรรมปฏิบัติการร่วมกันก็จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะก็มองว่า1เดือนผ่านไปถ้าเลิกเหล้าหรือลดเหล้าเข้าพรรษาก็จะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นก็คือมันจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นภายใต้ธีม90วันสิ่งดีจะเกิดขึ้นนะคะ
4: ทางนี้แคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นเพียงเครื่องมือเริ่มต้นในการเชิญชวนให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่เป้าหมายสูงสุดที่ดำเนินการตลอดทั้งปีคือการผลักดันให้เกิดคนหัวใจเพชรหรือผู้ที่สามารถเลิกเหล้าได้ต่อเนื่องอย่างน้อย3ปีหรือตลอดชีวิตเพื่อนำบุคคลเหล่านี้มาเป็นคนต้นแบบและเป็นกลไกสำคัญร่วมกับอสม.หรือผู้นำชุมชนในการชวนช่วยชมเชียร์ให้ผู้ที่ยังดื่มอยู่สามารถเลิกเหล้าได้สำเร็จต่อไปตลอดจนการผลักดันมาตรการทางสังคมเช่นงานบุญงานศพปลอดเหล้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการดื่มอย่างยั่งยืนปริษาการจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ขอบคุณข่าวสารจากคุณปริษาการจนกุลนะคะจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้คุณชุตินันท์พันจรุงมีเรื่องราวข่าวสารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาให้เราติดตามกันในช่วงแรกนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังการรายงานจากคุณชุตินันท์พันจรุงสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่28และ KKU Open House 2026เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วภาคอีสานเมื่อวันที่16กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่28และกิจกรรม KKU Open House 2026โดยมีอาจารย์ณสมนธนกุลรังสฤทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้มีนักเรียนครูผู้ปกครองเข้าร่วมอย่างคับคั่งณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆได้นำเสนอข้อมูลหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษา คุณครูและผู้สนใจผ่านการพบปะกับตัวแทนสถาบันโดยตรงทั้งยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มีโอกาสรับข้อมูลแต่ละคณะสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยพันธมิตรอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งยังสนองตอบนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาคให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปอาจารย์ณัสมนธนกุลรังสฤทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่างานตลาดนัดหลักสูตรในครั้งนี้มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเน้นขยายองค์ความรู้ด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึงโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านนางสาวธนาภาปีกสันเทียนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนหนองสังวิทยายนต์อำเภอแก่งค้อจังหวัดชัยภูมิหนึ่งในนักเรียนที่เดินทางมาร่วมงานเปิดเผยความรู้สึกว่างานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไม่ได้มีเพียงคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้นแต่ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆมาเปิดบูธให้ข้อมูลอีกมากมายนับเป็นโอกาสดีที่ได้ศึกษาข้อมูลสาขาวิชาที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริงโดยส่วนตัวมีความฝันอยากเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นครูประถมที่ดีในอนาคตและตั้งใจจะนำเรื่องราวจากการมาร่วมงานครั้งนี้กลับไปบอกเล่าให้รุ่นน้องที่โรงเรียนได้ฟังว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่ใหญ่และสวยงามกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 17:00 น.ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยผู้เข้าร่วมงานได้พบกับกิจกรรมมากมายเช่นการแสดงของนักศึกษาจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นการบรรยายในหัวข้อ Smart Life Smart Learning เปิดสูตรลับเด็กมขอยุคใหม่ใช้ AI เป็นผู้ช่วยเรียนให้โปรเล่นให้สุดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาโสมาบุตรผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาต่อด้วยเวทีเสวนาถ้าย้อนกลับไปเลือกใหม่ก็ยังเลือกมขโดยพี่เฮงและพี่เมืองน่านและปิดท้ายด้วยกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบันอุดมศึกษาที่มาร่วมงานชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณการรายงานจากคุณชุตินันท์พันจรุงนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยครบถ้วนกันแล้วสำหรับเรื่องราวในช่วงแรกของรายการรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองค่ะข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคนะคะในรายการของเราแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะไปติดตามกันในเรื่องราวของช่วงเล่าขานงานวิจัยวันนี้มีเรื่องราวมาจากทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ
7: พี่คะการสูบบุหรี่นี่มันดียังไงหรอคะ
8: คือมันก็ช่วยผ่อนคลายช่วยสร้างอารมณ์แบบศิลปินได้นะ
7: แล้วเราจะผ่อนคลายสร้างอารมณ์กันแบบอื่นไม่ได้หรอคะ
8: ก็น่าจะได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ถนัดไง
7: แล้วพี่รู้ไหมว่าสูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงอายุสั้นลง7นาทีและบุหรี่ยังเป็นที่มาของสารพัดโรคทั้งโรคมะเร็งโรคปอดหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเสี่ยงแท้งลูกในครรภ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและสารพัดอาการไม่ดี
9: ก็เกิดได้ทั้งกับตัวผู้สูบและคนใกล้ชิดซึ่งเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นภาระงบประมาณประเทศชาติแต่ละปีอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็ควรเลิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณคนที่คุณรักและสังคมที่ดีของเรานะคะ
8: อุ้ยฟังแล้วเหมือนโดนเต็มๆเลยครับ
7: เลิกบุหรี่คุณทำได้เพียงมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส
10: ์ เล่าขานงานวิจัย
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องราวมาจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรื่องราวในช่วงที่2นี้กับเล่าขานงานวิจัยนั่นเองเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันกับคุณธีรภาพเพ็งจันทร์จากสถานีวิทยุ

0: เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามเล่าขานงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังทราบไหมว่าปัจจุบันวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change กำลังทำให้โกโก้ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตช็อกโกแลตทั่วโลกเกิดภาวะขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เชื่อไหมครับว่าปัญหาระดับโลกนี้กำลังถูกท้าทายและหาทางออกด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับไอเดียสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยขอแนะนำให้รู้จักกับมาลายนาช็อกโกแลตทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช้โกโก้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผลิตจากเมล็ดกระบอกพืชพื้นบ้านของไทยผลงานชิ้นนี้เกิดจากความทุ่มเทของทีมนักศึกษาทีม AEV โดยน้องข้าวฟ่างพิชาพรพันนารายณ์และน้องออมพิทยาพรจินแงกาดจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ล่าสุดนวัตกรรมชิ้นนี้สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากเวที Food Innovation Contest2026มาครองได้อย่างเต็มภาคภูมิหลายคนคงเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเมล็ดกระบอกหรือที่คนเหนือเราเรียกว่าบะมื่นและชาวอีสานเรียกว่าหมากบกที่เรามักจะคั่วกินเล่นกันเพลินๆกลายมาเป็นช็อกโกแลตเนื้อเนียนแสนอร่อยได้อย่างไรไปฟังคำตอบจากเสียงน้องข้าวฟ่างตัวแทนทีมนักศึกษากันครับ
2: ก็คือตัวมาลายนาของเราอะนะคะเป็นช็อกโกแลตทางเลือกที่ใช้ไขมันพืชนะคะทดแทนเนยโกโก้นะคะซึ่งเราอะค่ะพัฒนาให้มีลักษณะเนื้อสัมผัสอะค่ะเรียนแบบกับตัวไวท์ช็อกโกแลตโดยที่เราใช้ตัวเมล็ดกระบอกนะคะซึ่งตัวเมล็ดกระบอกเนี่ยเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านไทยเราก็เอามาสกัดไขมันแล้วก็ใช้ทดแทนไขมันจากโกโก
1: ้และไม่ใช่แค่อร่อยนะครับแต่มาลายนายังเป็นช็อกโกแลตที่อัดแน่นไปด้วยประโยชน์เพราะไม่มีการเติมน้ำตาลและยังมีการผสมผสานน้ำมันรำข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบและลดความเครียดตอบโจทย์คนรักสุขภาพในยุคนี้เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่ง่ายเลยครับน้องๆต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อหาสัดส่วนและควบคุมอุณหภูมิการตกผลึกไขมันกระบอกให้มีความคงตัวและละลายในปากเสมือนไว้ช็อกโกแลตจริงๆโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงเครื่องมือจากทางแบรนด์ช็อกโกแลตเอกชนอย่างการเวลาแต่สิ่งที่ทำให้นวัตกรรมชิ้นนี้ชนะใจกรรมการระดับประเทศไม่ใช่แค่มูลค่าทางธุรกิจแต่มันคือคอนเซปต์การแก้ปัญหาระดับโลกด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นไปฟังมุมมองที่ลึกซึ้งจากเรื่องนี้โดยน้องออมกันครับ
3: ค่ะตัวช็อกโกแลตของเราเนี่ยแบรนด์มาลายนามันเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยค่ะเพราะว่าในวันนี้ค่ะโกโก้เริ่มขาดแคลนเราก็ใช้พืชท้องถิ่นอย่างกระบอกค่ะมาเป็นตัวแทนทำให้เราเนี่ยลดการพึ่งพานำเข้าโกโก้และบรรเทาปัญหาต้นทุนสูงได้
4: ค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งรวมถึงยังสนับสนุนความยั่งยืนทางเกษตรกรให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นด้วยค่ะ
1: และนี่เป็นตัวอย่างการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชป่าที่พบได้ทั่วไปในภาคเหนือและภาคอีสานสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนและยังช่วยโลกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่งนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศนี่คือนิยามของนวัตกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงครับก่อนลาจากกันในวันนี้น้องๆนักศึกษายังได้ฝากข้อคิดจากประสบการณ์ตรงสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นของตัวเองไว้อย่างน่าสนใจครับ
3: ค่ะอยากบอกว่าอย่ากลัวที่จะเริ่มสิ่งเล็กๆไกลตัวค่ะปัญหาที่ดูใหญ่ระดับโลกเนี่ยอาจจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาซ่อนอยู่ในวัตถุดิบพื้นบ้านอย่างเราก็ได้ค่ะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆแต่ขอแค่เราเนี่ยกล้าตั้งคำถามค่ะแล้วก็ลงมือทดลองอย่างจริงจังสุดท้ายแล้วความฝันในการสร้างนวัตกรรมเนี่ยก็จะเป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับและทั้งหมดนี้คือเล่าขานงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้ผมธีรภาพเป็งจันทร์สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
0: ขอบคุณการรายงานจากคุณธีรภาพเพ็งจันทร์นะคะจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงของเล่าขานงานวิจัยนั่นเองช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวในช่วงของสนทนาสถาบันจากห้องเรียนสู่ผู้ประกอบการแพล็กพัดนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักโลกของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะที่คว้าทุน 70,000 บาทเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านของอาจารย์พัทรพรเสนไกลกุลนะคะแล้วก็น้องโบนิสิตจากทีมแพล็กพัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าค่ะ
5: ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะซื้อของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เรามักจะใส่ถุงพลาสติกแล้วเราก็ทิ้ง
6: รู้ไหมครับว่า
4: ถุงพลาสติกเหล่านี้ต้องใช้เวลานานถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายได
5: ้ปฏิวัติใหม่ปฏิเสธไม่ใส่ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กใช้ถุงผ้าใส่ของชิ้นใหญ่นำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำแยกสิ่งที่เป็นพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่
4: เครือข่าย

0: พื่อวันข้างหน้าเครือข่ายไทยยูนิวส์ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนบริโภคอย่างพอดีมีชีวิตที่พอเพียง
1: สนทนาสถาบัน
2: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเรามีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องของจากห้องเรียนสู่ผู้ประกอบการนะคะกับแพ็คพลัสนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักโลกของนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะที่คว้าทุน 70,000 บาทนะคะซึ่งสำหรับวิทยากรของเราวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์พัทรพรเสนไกลกุลค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนะคะแล้วก็มีตัวแทนนิสิตของทีมแพ็คพัทมาพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์พัทรพรแล้วก็น้องโบนะคะที่เป็นนิสิตของจากทีมแพ็คพัทนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกันขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทีมนิสิตสาขาการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลแล้วก็การสื่อสารการตลาดที่ได้รับทุนในครั้งนี้นะคะ 70,000 บาทถามเรื่องของความรู้สึกก่อนเลยนะคะว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการได้รับในครั้งนี้คะ
3: เอาจริงๆก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่า 70,000 เนาะหนูก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่นำไปใช้สำหรับการแบบว่าทำโครงการในขั้นต่อไปดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
5: ค่ะค่ะในส่วนของอาจารย์เนาะก็จริงๆอยากจะให้นิสิตนะคะได้นอกจากความรู้ในห้องเรียนแล้วก็อยากจะให้ได้ลงมือทำด้วยก็เลยลองให้นิสิตในชั้นเรียนนะคะทำการส่งโครงการเข้าประกวดประมาณ10กว่าทีมค่ะแต่ว่าได้มา3ทีมก็เลยได้เงินทุนมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแบบประมาณรวมทั้งหมด109อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้นิสิตห้องเรียนได้ลองทำงานดูค่ะประมาณนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่เด็กได้ลงมือทำจริงๆ
2: ค่ะแล้วสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นภายใต้โครงการการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ด้วยตรงนี้เนี่ยอธิบายให้เราฟังเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่ามีความเกี่ยวเนื่องหรือว่ามีการที่จะเป็นการส่งเสริมทักษะอย่างไรบ้างเกี่ยวกับ BCG คะ
3: ค่ะสำหรับโครงการแพ็คพลัสนะคะเป็นโครงการที่เราจะดูแลในพาร์ทของบรรจุภัณฑ์รักโลกค่ะซึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญของโครงการของเราก็คือเราเนี่ยมีความต้องการพัฒนาตัวแบรนด
2: ์
3: identity นะคะหรือว่าเป็นอัตลักษณ์ของแบรนด์เนาะโดยผ่านการทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์รักโลกค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับ BCG Economy ค่ะเนื่องจากว่าเราก็ต้องการให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่จดจำคนรู้จักและนอกจากนั้นเราก็ต้องการให้แบรนด์เนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่ซัพพอร์ตในพาร์ทของคำว่าเราต้องการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไปข้างหน้าก็เลยกลายเป็นโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ
2: ค่ะทีนี้สำหรับจุดเริ่มต้นล่ะคะของไอเดียคำว่าแพ็คพัทเนี่ยเกิดขึ้นมาจากในเรื่องของปัญหาหรือว่าความต้องการในส่วนไหนบ้างของทางฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามคะมีจุดเริ่มต้นอย่างไรคะ
5: ตอนแรกนิสิตก็ได้ลงไปสอบถามข้อมูลเนาะก็เลยได้ความต้องการของเจ้าหน้าที่มา
2: ค่ะ
3: ค่ะสำหรับตัวหนูนะคะก็คือเริ่มต้นก็คือตัวโครงการเนี่ยให้เลือกอยู่3หัวข้อก็คือจะมีพาร์ทของ product ค่ะ by product แล้วก็จะเป็น event ซึ่งส่วนตัวหนูได้เลือกเป็นพาร์ทของ product เริ่มต้นหนูก็ยังไม่ได้มีสิ่งที่อยากจะทำเป็นพิเศษจนกระทั่งได้ไปลงพื้นที่สอบถามซึ่งทางฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้มีบอกมาว่าต้องการพัฒนาในพาร์ทนี้ถ้าพัฒนาได้ก็น่าจะดีอะไรประมาณนี้เพราะหนูก็เลยคิดว่าก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจแต่ว่าเขาความต้องการของเขาก็คือเขาต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากการที่มันเป็นพลาสติกเฉยๆให้มันเป็นอะไรดีไซน์ที่มันน่าสนใจเพิ่มขึ้นแต่ตัวหนูก็ได้เพิ่มพาร์ทของการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์เอกลักษณ์ของแบรนด์ทำให้คนรู้จักมากขึ้นมีการดีไซน์มากขึ้นอะไรประมาณนี้เข้าไปด้วยค่ะ
2: ค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของคำว่านิเทศศาสตร์กันบ้างนะคะสอบถามอาจารย์ค่ะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่านิเทศศาสตร์จะช่วยพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ได้อย่างไรนะคะอยากจะให้อาจารย์พัทรพรช่วย

0: อธิบายให้เห็นภาพหน่อยว่าในเรื่องราวของไม่ว่าจะเป็นแบรนดิ้งนะคะคอมมิวนิเคชันหรือว่าในเรื่องของผู้ใช้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานหรือว่าตัวที่เป็นดีเทลเนื้อหาสตอรี่เทลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการตลาดหรือว่ามาร์เก็ตติ้งอันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในแง่ของนิเทศศาสตร์กับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยค่ะ
1: ในส่วนของทางสายงานนิเทศศาสตร์เราเนาะมันก็มีทั้งภาพยนตร์การผลิตสื่อนะคะส่วนในส่วนอีกพาร์ทนึงก็คือ marketing communication หรือว่าการสื่อสารการตลาดแล้วก็การประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนนี้นะคะเวลา นิสิตได้ลงพื้นที่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องแสวงหาเลยเนาะคือความต้องการของผู้ใช้งานแล้วก็ความต้องการของจะเรียกว่าลูกค้าได้ไหมเรียกว่าลูกค้าก็ได้นะคะอย่างเช่นฟาร์มมหาลัยถือว่าเป็นลูกค้าของเราที่เขาอยากจะสื่อสารกับผู้ซื้อของอะไรยังไงประมาณนี้ก็หลักๆเลยเนาะสิ่งแรกในการพัฒนาเรื่องของแบรนด์นะคะในภาพรวมก็ให้เด็กๆในส่วนของแพ็คพัทก็ต้องเริ่มจากเฟสของการคิดเรื่องของแบรนด์ corporate identity ก่อนสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ทั้งหมดเลยทั้งสีทั้งฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สร้างประสบการณ์กับแบรนด์ด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คิดไอเดียวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อที่จะผ่านออกมาเป็นดีไซน์เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อที่สร้างความคุ้นเคยแล้วก็สร้างการจดจำที่ดีให้กับผู้บริโภคประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วสำหรับในส่วนของ BCG เนี่ยอยากจะขยายอีกนิดนึงค่ะว่าในเรื่องของโครงการนี้เนี่ยสะท้อนแนวคิดของ BCG Economy ในแง่ของไม่ว่าจะเป็นมิติของไบโอหรือว่าในตัวของกรีนนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวซิคูล่าเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะในแพ็คของโครงการแพ็คพลัสของเรานะคะก็คือเราก็ดำเนินงานโดยใช้แนวทางของ BCG Economy เนาะซึ่งถ้าเกิดพูดตามองค์รวมก็คือเราเนี่ยต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเราให้ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะตามแบบว่าลักษณะของเขาเนาะซึ่งมันก็จะถูกแบ่งออกเป็นตัว B ตัว C ตัว G อะไรแบบนี้นะคะซึ่งขออนุญาตอธิบายรวมๆแล้วกันก็คือในมุมมองของทางกลุ่มของพวกหนูนะคะของคนดูแลเนี่ยเราก็มองในพาร์ทก็คือเราต้องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาอัตลักษณ์โดยที่เราเนี่ยจะสะท้อนเอกลักษณ์ของฟาร์มผ่านทางตัวบรรจุภัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกที่จะใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษเพื่อให้มันสามารถรีไซเคิลสามารถย่อยสลายได้ง่ายดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เลือกใช้พวกวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตข้างหน้าเนาะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะทีนี้ถามอาจารย์นะคะว่าในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้นิสิตได้รับมากที่สุดจากการทำโครงการนี้คืออะไรคะอาจารย์คะ
1: แน่นอนว่าเป็นประสบการณ์การทำงานเนาะในส่วนนี้น้องๆจะเป็นนิสิตชั้นปีที่4
0: ค่ะ
1: ที่อยู่ในสายงานการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นวิชาพาร์ทท้ายๆแล้วที่จะได้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่ขั้นแรกนะคะหมายถึงตั้งแต่การวางกลยุทธ์การความคิดสร้างสรรค์นะคะไปจนถึงการลงพื้นที่การติดต่อประสานงานซึ่งในการดีไซน์วิชานี้ก็ได้ลองเป็นเหมือนเอเจนซี่จำลองอะไรเงี้ยค่ะให้เขามีหน้าที่ที่ชัดเจนแล้วก็ขอบเขตงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้มีการประสานงานแล้วก็เรียนรู้กันก่อนที่จะออกไปฝึกงานประมาณนี้ค่ะแล้วก็ได้และที่สำคัญนอกจากได้ในชั้นเรียนแล้วเขายังสามารถทำประโยชน์ให้กับตัวทางชุมชนหรือว่าสร้างมิติใหม่ๆให้กิจกรรมดีๆเกิดขึ้นมาได้จากไอเดียของเขาที่เขาไปเข้าร่วมโครงการแล้วก็ได้รับทุนกลับมาประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะนะคะนี่ส่วนต่อมาค่ะอยากจะพูดคุยกับน้องโบนะคะตัวแทนของนิสิตที่เป็นทีมแพ็คพัดนั่นเองค่ะว่าน้องโบเนี่ยสำหรับทีมแพ็คพัดแล้วนะคะหลังจากที่ทราบว่าเราได้รับทุนสนับสนุน 70,000 บาทแล้วเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงกระบวนการนะคะก่อนที่เราจะได้รับทุนเราทำอย่างไรบ้างแล้วก็หลังจากที่ได้รับทุนมาแล้วเนี่ยเราจะต่อยอดหรือว่ามีการกระบวนการไหนต่อเนื่องอีกบ้างไหมคะ
2: ค่ะสำหรับหลังจากที่เล่าถึงก่อนที่เราจะได้รับทุนก่อนเลยแล้วกันนะคะก
0: ็
2: คือในพาร์ทก่อนหน้าเนี่ยหลังจากที่ได้รับโจทย์มาว่าเราจะต้องทำโครงการอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องอย่างนี้นะคะพวกหนูก็

0: พูดคุยกันในกลุ่มคือตัวหนูจะมีเพื่อนอีก4คนที่อยู่กลุ่มร่วมกันค่ะก็ได้พูดคุยกันถึงพาร์ทว่าเราเนี่ยจะทำอะไรแล้วเราก็เคาะมาก่อนว่าโอเคเราจะทำตัวนี้แล้วเราก็แน่นอนว่าเราจะไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเป็นรูปภาพไม่เห็นภาพเลยถ้าเกิดเราไม่ไปอยู่ในสถานที่จริงเพราะหนูก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับวิทยากรพูดคุยกับคนที่มีความรู้ในฟาร์มรวมถึงไปลองเดินดูดูสิ่งต่างๆที่มีในฟาร์มทัศนียภาพผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เขาผลิตด้วยนะใช่ผลผลิตต่างๆที่มีในณเวลานั้นนะคะก็แล้วก็ทำสรุปสิ่งต่างๆออกมาแล้วก็ข้อออกมาว่าโอเคเราจะทำอันนี้แหละแล้วเราก็ตั้งชื่อมันว่า Pack Plus ทีนี้ก็มีการส่งพอส่งไปปุ๊บก็มีการได้รับคัดเลือกพวกหนูก็นำหลังจากที่ได้รับคัดเลือกพวกหนูก็เอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยนโดยการเข้ามาปรึกษากับอาจารย์พัทรพรค่ะก็พอมีการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการการนำเสนอกับคณะกรรมการเพื่อที่จะได้รับทุนจนกระทั่งพอได้รับทุนเสร็จแล้วพวกหนูก็ได้มีการพูดคุยกันในกลุ่มแบ่งงานกันในกลุ่มแล้วก็แบ่งว่าเราจะมีการทำอะไรต่อจากนั้นซึ่งพวกหนูก็เริ่มมีการวางแผนในพาร์ทของการทำพาร์ทประสานงานค่ะแล้วก็มีเรื่องของการออกแบบดีไซน์ทั้งบรรจุภัณฑ์แล้วก็ระบบดังบ้านต่างๆรวมถึงอาจจะมีการจัดอีเวนท์ที่เป็นopening
1: grand opening
0: grand opening ด้วยใช่
1: ร้อนว่ามันมีผลิตภัณฑ์แบบนี้สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคประมาณเนี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้เป็นรูปแบบคร่าวๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาจนถึงประมาณเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
2: ค่ะ
1: เป็นช่วงเฟสแรกที่เขาจะทำค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: นะคะแล้วเราสามารถที่จะติดตามดูผลงานนี้หรือว่าถ้าอยากจะทราบรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะติดตามงานนี้ได้ช่องทางไหนอย่างไรบ้างอะคะ
0: ค่ะก็สำหรับโครงการของพวกเรานะคะก็สามารถติดตามได้ที่ฟาร์มของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทางกลุ่มของ Pack Plus ก็จะมีการติดต่อประสานงานกับทางฟาร์มอยู่แล้ว
1: ถ้าใน Facebook เนื่องจากโครงกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมของสำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook MSU Homeroom ค่ะหรือFacebook ของมหาอะไรนะMSU Farm ค่ะโทษทีประมาณนี้ค่ะ
2: ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยเราต้องถามนิดนึงเราพูดคุยกันมาจนถึงตอนนี้นะคะอยากจะทราบว่าแพ็คพัดเนี่ยคือมีความแตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไปอย่างไรบ้างถ้าเราอยากจะพรีเซนต์ออกมาเนี่ยมีจุดไหนที่เรียกว่าโดดเด่นแล้วก็ถ้าแบบอยากจะใช้งานเนี่ยนะคะทำไมเราถึงต้องเลือกแพ็คพัดคะ
1: เดี๋ยวเสริมน้องโบก่อนแล้วให้ที่เขาปิดท้ายอีกทีหนึ่งนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: ก็คือเขาจะจากเดิมที่ได้คอมเมนต์จากกรรมการเนาะกรรมการก็ถามเหมือนกันว่ามันก็แค่เปลี่ยนจากพลาสติกเป็นกระดาษแล้วมันแตกต่างจากเดิมยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณก็น้องๆก็จะมีนอกจากการดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้เข้ากับอัตลักษณ์ของฟาร์มแล้วเนาะซึ่งตอนนี้กำลังจะอยู่ขั้นรีเสิร์ชแล้วก็ดีไซน์ด้วยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือจะต้องมีระบบหลังบ้านระบบหลังบ้านคือระบบ tracking ติดตามว่าฟาร์มในตัว QR code ที่อาจจะติดไปกับบรรจุภัณฑ์เนี่ยผลิตภัณฑ์นี้มันเก็บเกี่ยวหรืออะไรยังไงเมื่อไหร่ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลให้กับตัวผู้เกษตรกรเองแล้วก็สิ่งที่จะออกไปสู่ภายนอกสู่ผู้บริโภคด้วยประมาณนี้ค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะก็เสริมเนื่องจากอาจารย์นะคะอย่างที่ทราบก็คือแน่นอนค่ะว่าพวกหนูเนี่ยทำบรรจุภัณฑ์ซึ่งบรรจุภัณฑ์กระดาษเนี่ยก็มีอยู่แล้วในปัจจุบันมีในท้องตลาดอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่พวกหนูทำพวกหนูไม่ได้ดูแลในพาของแค่บรรจุภัณฑ์เท่านั้นแต่พวกหนูเนี่ยเลือกที่จะสื่อสารแบรนด์ออกไปสื่อสารอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของแบรนด์ให้คนรู้จักโดยที่ใช้สื่อกลางเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วก็มีการทำเรื่องราวสิ่งต่างๆหรือว่าพวก storytelling เพื่อที่จะดึงดูดผู้คนให้มารู้จักกับฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามอันนี้คือจุดประสงค์หลักของ Pack Plus เลยค่ะดังนั้นเนี่ยของบรรจุภัณฑ์ของพ่อหนูเนี่ยไม่ใช่เพียงภาชนะที่จะบรรจุสินค้าเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคแล้วก็ฟาร์มเนี่ยได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันใช่ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รู้จักฟาร์มเราว่าฟาร์มเราเนี่ยเป็นอย่างไรและมี

0: ีอะไรและทุกคนเนี่ยจะแบบว่าทำความรู้จักกับมันได้อย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะนะคะทีนี้ถามน้องโบต่อเลยว่าในฐานะที่เราเองเป็นนิสิตนิเทศศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหาสารคามนี้ได้นำองค์ความรู้ในห้องเรียนเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับโครงการแพ็กพัดนี้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารแบรนด์คอนเทนต์การออกแบบสื่อนะคะแล้วก็การวิเคราะห์ผู้บริโภคนำอะไรมาใช้บ้างคะ
0: จริงๆเนี่ยหนูพวกหนูเองก็ใช้องค์ความรู้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบก็คือพวกหนูเนี่ยเป็นพาของเด็กที่ผลิตสื่อเนาะพวกหนูไม่สามารถที่จะทำผลิตภัณฑ์หรืออะไรเหมือนเด็กคณะอื่นหรือเอกอื่นพวกหนูก็อาจจะไม่ได้มีความรู้สู้กับเขาแต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งที่สุดของเด็กนิเทศศาสตร์คือการสื่อสารและนั่นนะคะคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งที่สุดในการที่พวกหนูเนี่ยเลือกที่จะมาใช้ในโครงการโดยที่พวกหนูเนี่ยเลือกที่จะทำสื่อหรือว่าเสริมสร้างความรู้จักใช้คำนี้ดีกว่าเสริมสร้างความรู้จักของฟาร์มให้กับคนภายนอกได้รู้จักซึ่งก็ล้วนต้องใช้องค์ประกอบหลายๆสิ่งหลายอย่างที่หนูได้เรียนมาทั้งในภาคของคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าการทำสตรัทจิกกลยุทธ์ต่างๆแล้วก็แบบว่ารวมถึงความรู้อื่นๆที่อาจจะไม่ได้มาจากในห้องเรียนแต่เป็นประสบการณ์ของพวกหนูเองอย่างในภาคการดีไซน์หรือว่าการประสานงานต่างๆด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วหลังจากที่เราได้รับทุนแล้วเนี่ยตั้งเป้าว่าจะมีการพัฒนาโครงการไปในทิศทางใดบ้างจนถึงช่วงของเดือนมีนาคมในปีหน้าก็คือปี2570อะค่ะมีการที่จะพัฒนาตัวโครงการนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับโครงการของ Plus ของเรานะคะในภาคของการพัฒนาต่อไปจนถึงเดือนมีนาคมเนาะพวกหนูก็จะมีแพลนที่จะแบบว่าทำลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นตัวต้นแบบเพื่อที่จะให้ทางฟาร์มได้ลองทดลองดูว่าแนวคิดที่พ่อหนูได้ทำขึ้นมาเนี่ยมีผลประโยชน์ใดๆต่อฟาร์มบ้างซึ่งจุดประสงค์ก็คือหนูต้องการสร้างกำไรแล้วก็เสริมสร้างความรู้จักระหว่างฟาร์มกับผู้บริโภคค่ะซึ่งอันนี้เป็นจุดประสงค์หลักที่หนูอยากจะให้เกิดขึ้นภายในเดือนมีนาซึ่งในเดือนมีนาเนี่ยหนูก็หวังว่าจะได้เห็นพาร์ทของสิ่งจะได้เห็นสิ่งนี้ที่หนูต้องการใช่
2: ค่ะทางมหาวิทยาลัยทางโครงการเนาะอยากจะได้โปรโตไทป์เป็นหลักเนาะแล้วก็คือหมายถึงว่าอาจจะเด็กๆอาจจะลองทำสร้างการรับรู้ให้เสร็จสิ้นแล้วคราวนี้สามารถส่งมอบสิ่งนี้ให้กับทางฟาร์มมหาวิทยาลัยนะคะได้สามารถดำเนินการต่อได้อาจจะมีงบประมาณหรืออะไรแล้วก็เกิดการหมุนเวียนเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ว่าพอจบโครงการเมื่อเดือนมีนาคมแล้วทุกอย่างมันจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายามจะสร้างให้มันเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: ใช่นะคะซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นเรื่องราวของโครงการที่นะคะมีความภาคภูมิใจนะได้รับทุนด้วยแล้วก็มีการที่จะวางแผนพัฒนาต่อยอดไปในครั้งต่อไปที่นี้ถามอาจารย์ค่ะอาจารย์พัฒนพรค่ะว่าในส่วนของการที่มีการผลักดันให้กับนิสิตก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแบบนี้เนี่ยอาจารย์มีอะไรอยากจะพูดถึงสิ่งนี้ไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นในแง่คิดหรือว่ามุมมองว่าการผลักดันนิสิตไปสู่การเป็นผู้ประกอบการแบบนี้เนี่ยมีแนวทางหรือว่ามีกระบวนการอย่างไรบ้างอาจารย์ฝากได้เลยค่ะ
2: ก็เป้าหมายของอาจารย์ทุกคนเนาะสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะให้เด็กสามารถประกอบอาชีพได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาชีพในองค์กรหรือว่าเป็นผู้ประกอบการแต่สิ่งหนึ่งเป็นทักษะที่ดีสำหรับเด็กคือพอเขามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะหยิบจับหรือว่ามองเห็นสิ่งต่างๆอะไรเขาก็สามารถที่จะดูแลเลี้ยงชีพแล้วก็โลกใบนี้ได้ด้วยด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความสนุกในการใช้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าตอนทำงานเขาอาจจะเครียดแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างมันก็คือกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพยายามให้เขาทุกอย่างในการทำในการให้ก็คือให้ทั้งแนวทางในการทำงานเพื่อให้ได้ประสบการณ์ให้องค์ความรู้เพื่อที่จะให้เอาไปจัดการในตัวเนื้องานนะคะแล้วก็ให้อะไร ให้เสียงหัวเราะก็แล้วกันหรือว่าคอยก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ถ้าพูดลมใต้ปีกเนาะคือผลักดันเขาให้เขาสามารถเติบโตแล้วก็ค่อยๆก้าวต่อไปได้ข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนด้วยใช้คำนี้เหมือนกันได้อย่างดีประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายอยากจะให้ทั้งสองท่านเลยทั้งอาจารย์พัทรพรแล้วก็น้องโบนะคะฝากถึงนิสิตหรือว่านักศึกษาที่ตอนนี้ฟังอยู่แล้วก็มีไอเดียแหละไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไร

0: ใครก็แล้วแต่อยากจะร่วมอยากจะส่งประกวดผลงานต่างๆนะคะอยากจะให้กำลังใจหรือว่ามีคำแนะนำอะไรที่อยากจะแนะนำบ้างคะเชิญอาจารย์ก่อนเลยค่ะ
1: สิ่งหนึ่งเนาะในการที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องสำคัญเนาะความคิดสร้างสรรค์อาจจะไม่ใช่คำว่าเป็นสิ่งใหม่เสมอไปแต่ว่าเราสามารถปรับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจแล้วก็สามารถเล่าเรื่องได้อะไรเงี้ยนะคะส่วนอีกสิ่งหนึ่งก็คือการเล่าเรื่องก็ต้องมีคนฟังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าใครกำลังฟังกำลังดูเราอยู่ประมาณนี้ค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะส่งประกวดเราก็ต้องดูตัวเวทีตัวกลุ่มผู้รับสารแล้วก็ตัวโจทย์ที่ได้รับตีโจทย์ให้สนุกนะคะแล้วก็ลองส่งดูที่แน่ๆเลยเวลาทำงานก็คือต้องทำงานให้ตรงโจทย์ด้วยแล้วเขาก็จะผ่านจุดนั้นไปได้ลองดูไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยเรียนเยอะแล้วไม่อยากประกวดหรอกอะไรเงี้ยการจริงๆมันก็เป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาจะได้รับใช่ไหมคะก็แล้วก็ได้ทุนได้รางวัลได้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ไปเจอโลกข้างนอกด้วยว่าเพื่อนๆในแต่ละพาร์ทในแต่ละสาขาซึ่งบางปีส่งออกไปนอกมหาลัยเงี้ยเขาก็ได้เห็นเพื่อนต่างมหาวิทยาลัยก็จะได้เห็นโลกภายนอกด้วยแล้วก็จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เก็บเป็นประสบการณ์ของเขาเองค่ะ
0: ค่ะน้องโบเชิญต่อได้เลยค่ะ
2: ค่ะสำหรับตัวโบนะคะในฐานะของความเป็นนิสิตเนาะสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คืออย่ากลัวว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆที่ใครๆก็ทำได้เพราะว่าทุกความทำได้เนี่ยมันย่อมมีเส้นทางการที่มันจะต้องพัฒนาต่อไปข้างหน้าได้อยู่แล้วฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องหวาดกลัวหรือว่ากังวลกับสิ่งที่เราคิดว่ามันเล็กเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันจะน่าสนใจจริงๆหรือเปล่าแค่คุณกล้าที่จะเดินออกไปเนี่ยมันก็คือก้าวแรกของความสำเร็จแล้วเพราะว่าทุกความสำเร็จมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มีความกล้าที่จะเดินออกจากจุดที่เรากำลังยืนอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ในพาร์ทของการแบบลองส่งเข้าประกวดหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราก็แค่ลองส่งดูส่วนตัวหนูตอนที่หนูส่งหนูไม่ได้มีความคิดว่าตัวเองจะได้หรือว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายก็ได้ถ้าทั้งที่ในความคิดหนูนะเวลานั้นหนูยังคิดอยู่เลยว่าถ้าเทียบกับทุกคนแล้วคนหนูมันเล็กมากเลยอะหนูแทบจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำได้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษเนี่ยเห็นมาเป็น10ปี20ปีแล้วหนูเกิดมาหนูก็เห็นบรรจุภัณฑ์กับกระดาษแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่เฟมัสมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วโครงการหนูอ่ะก็ได้ยืนอยู่ท่ามกลางโครงการคนอื่นแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นโครงการที่ได้รับทุน 70,000 จากทางมหาวิทยาลัยอะค่ะดังนั้นอ่ะนี่คือสิ่งที่ตัวหนูเองอยากจะส่งต่อให้กับรุ่นน้องหรือว่าคนอื่นๆที่ต้องการที่จะส่งประกวดหรือว่ามีความกล้าที่อยากจะเดินเข้าไปในพื้นที่ที่เราอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราอย่าไปกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอนาคตจะเป็นยังไงอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจุบันของเราว่าเราเนี่ยกล้าที่จะเดินออกไปเผชิญกับมันหรือเปล่าใช่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้นะคะก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะกล้าที่จะก้าวหรือเปล่านั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านอาจารย์ภัทรพรเสนไกลกุลค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการแพ็คพัดนะคะแล้วก็น้องโบตัวแทนจากนิสิตนะคะทีมแพ็คพัดแล้วก็แสดงความยินดีกับน้องโบแล้วก็เพื่อนอีก4คนรวมถึงอาจารย์ภัทรพรด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือเรื่องราวในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพนุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีกลาโหมระบุเรื่องเหตุโจมตีที่นราธิวาสต้องหารือถึงแนวคิดที่แตกต่างซึ่งมีคณะพูดคุยสันติสุขที่พร้อมในการทำงานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังพูดคุยกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้มีการหารือถึงแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกส่วนกรณีที่พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกประกาศว่าจะเป็นผู้ล่าบ้างพลโทอดุลกล่าวว่าต้องไปหารือกันถึงแนวคิดที่แตกต่างกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าเรียกว่าไล่ล่าแต่เป็นคนไทยที่มีความเห็นแตกต่างจะต้องมาพูดคุยกันเพราะมีคณะพูดคุยสันติสุขอยู่แล้วมีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและสอบต.ที่จะเป็นเครื่องมือให้ใช้ในการทำงานว่ามีข้อบกพร่องอย่างไรเดี๋ยวก็หารือกันส่วนตนก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับหัวหน้าคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชุมบอร์ดประชารัฐสวัสดิการมีมติเห็นชอบให้ผ่อนปรนเงื่อนไขโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และโฆษกกระทรวงการคลังแถลงผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมซึ่งนายวินิตระบุว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงและผ่อนปรนเงื่อนไขโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดของเกณฑ์เดิมและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลโดยกระบวนการทั้งหมดจะเน้นการดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองและเตรียมนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามขณะนี้มียอดผู้ยื่นอุทธรณ์ทั่วประเทศจำนวนประมาณ 3.4 ล้านรายซึ่งกระทรวงการคลังย้ำว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงโดยไม่ต้องลำบากเดินทางมาที่ส่วนกลางและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและรัสเซียหารือถึงแนวทางการยุติสงครามในยูเครนมาโครูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้หารือร่วมกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนอกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามในยูเครนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีและการปรับปรุงการทำงานของคณะผู้แทนทางการทูตของทั้งสองประเทศให้กลับสู่ภาวะปกติโดยรูบิโอระบุว่าวอชิงตันมุ่งหวังที่จะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการยุติสงครามในยูเครนขณะที่ลาฟรอฟได้ยืนยันถึงความพร้อมของมอสโกในการยุติต่างๆผ่านช่องทางทางการเมืองและการทูตพร้อมย้ำว่ารัสเซียยังคงยึดมั่นในข้อเสนอที่ได้รับการผลักดันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจากการพบปะกันที่รัฐอเลสกาเมื่อเดือนสิงหาคมปี2025ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะสานต่อการติดต่อและหารือกันอย่างต่อเนื่องต่อไปและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับอยู่ดูแลกันที่นี่มาพร้อมกับเพลงเพราะเพลงที่ทำให้คุณมีความรู้สึกในวันวานกลับมาอยู่ใกล้ๆคุณผ่านทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ครับ
1: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
2: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
1: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
2: ง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ได้เวลาเริ่มต้นกับเพลงเพราะนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังกันได้เลยจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับมีเพลงเพราะๆรอคุณที่นี่ด้วยนะครับและใครจะเพิ่มเติมก็ทยอยส่งมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่ฟังผ่าน FM 101.5 MHz หรือว่าฟังออนไลน์อยู่ดูแลกันที่นี่กับช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณครับ

0: าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

มีคุณผู้ฟังนะครับคิดถึงเพลงหนึ่งครับชื่อว่าฟ้ากลางนะฮะชื่อว่าหลายคนอาจจะจำได้หรือบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับเพลงนี้เป็นเพลงเพราะเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปถือว่าเป็นนักเพลงนี้มากคือสมัยก่อนต้องขอดีเจบ่อยๆเลยนะครับแล้วต้องบอกว่าตอนเป็นวัยรุ่นสมัยมัธยมเนี่ยฟังเพลงนี้ยังไม่เข้าใจเนื้อหาแต่พอตอนนี้แก่แล้วกลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะเอาเดี๋ยวฟังเพลงนี้กันนะครับชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังกันนานแล้วช่วงเวลาของเพลงหามาให้ได้ฟังครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ด้วยบอกว่าอัลบั้มนี้นะครับงานจากรวิภาเด่นนะครับได้พี่กบนิมิตจิตรานนท์นะครับสามีของพี่เจี๊ยบวัฒนาเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับพี่เจี๊ยบก็แต่งเพลงในอัลบั้มนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับช่วงเวลาของเพลงยังมีเพลงไหนอีกที่ทำให้คุณมีความสุขส่งมาได้ที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเพลงอยู่ดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ

ได้ฟังเพลงกันแบบจุใจนะครับกับช่วงเวลาของเพลงนะครับวันนี้ทิ้งท้ายกับอีกหนึ่งเพลงครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะคิดถึงนะครับเพลงที่ชื่อว่าเธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่านะครับงานจากธีรภักดิ์มณีโชคนั่นเองนะครับหรือว่าเต้นธีรภักดิ์นั่นเองครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยย้อนกลับไปในยุควัยรุ่นอัลเทอร์เนทีฟยุค90เลยหลายคนอาจจะรู้จักกันในนามมือกีตาร์ของวงสมายบัฟฟาโลนะครับกับอัลบั้มแรกนะครับในสังกัด Green Light ในเครือ JMM Grammy นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพลงนี้แล้วพูดถึงเต้นธีรภักดิ์เนี่ยหลายคนอาจจะจำได้ก็คือเพลงนับ1นั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปกับเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังนะครับได้ความสุขกันในช่วงเวลาของเพลงกับเธอคิดเหมือนฉันหรือเปล่าแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่วันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษ์ไทยก็สกาวขึ้นแผ่วพร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนวานสวรรค์คตการผ่านมาดลไทยทุกคนท่วมน้ำตาล้นอาลัยคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์คือพระแม่แห่งชาติเปี่ยมยิ่งใหญ่จึงพระนามแห่งพระองค์พระทรงชัยจักสถิตณดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรานายสถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันทะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้ก็เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่แสนจะไพเราะเพลงนี้นะคะ Somewhere Somehow แล้วเป็นคำร้องภาษาไทยโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรการเพลงนี้ที่ชื่อว่าฝันเสียงร้องของคุณอิสริยาโคประเสริฐค่ะบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่28ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร14:17 รายการสุขกันทะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังเพลงกับสุขันธราในช่วงบ่ายๆอยากมีความสุขกันครูสุรัตน์ภุกเวศประพันธ์เพลงนี้ให้ครูเอื้อสุนทรสนานเพลงสุดท้ายของท่านพระเจ้าทั้ง5เป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงมา

ป็นอีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ใจหายแล้วก็สวัสดีกันสำหรับคุณแป๊ะปราโมทคุณป้อมคุณอมรคุณภูนสุขคุณจี๊ดตอนนี้ส่งสวัสดีกันมาแฮปปี้ฟรายเดย์สวัสดีมีความสุขวันศุกร์กันนะคะเช่นเดียวกันเนี่ยทุกท่านก็มีความสุขกันในช่วงวันศุกร์อย่างนี้อีกเพลงหนึ่งที่คุณป้อมถามถึงมาคุณเอื้อสุนทรสนานกับสนสามพราง

ฟ้าแดงเสียงร้องของคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์นะคะและท่านเริ่มบ่นอ้าวๆร้อนๆกันมาแล้วชวนกันไปรับประทานอาหารอร่อยๆค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe นายซอยเกษมสรร1ข้างหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะคะอาหารอร่อยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจนะคะเครื่องดื่มดื่มแล้วเย็นชื่นใจจริงๆค่ะแล้วถ้าใครเป็นคอกาแฟไม่อยากให้พลาดนะคะคอกาแฟไปที่ไรก็จะอื้อทุกทีด้วยความชื่นอกชื่นใจกับกาแฟที่ Reno All Day Dining Cafe

นี่แหละนะคะยิ่งถ้าเป็น Orange Garno นี่หลายท่านบอกว่าโอ้ตาสว่างกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวค่ะ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 มีผู้รอฟังคุณวินัยจุลบุตรสปะดาวประจำ

อยใหญ่สูงไกลเกินใครหมายปองประกายพรายแสงวาบวับฟ้าระยับงามจับตาล้วนชวนมอง

ดาวประจำใจจากคุณวินัยจุลบุษปะค่ะมนุรมก็ขอกังหันต้องลมมาครูเอื้อสุนทรสนาม

กังหันต้องลมครูสุนทรสถานที่หนูรมขอมานะคะไปเจออะไรเข้าเลยมาขอกังหันต้องลมต่อไปเป็นกุหลาบดำคุณโสมอุตสาค่ะ

มีจริงๆเลยนะคะกุหลาบดำคุณโสมอุตสาค่ะเดี๋ยววันเดือนหน้าวันอาทิตย์ที่23เดือนหน้าสิงหาคมวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมก็เชิญไปสนุกกันให้เต็มที่สำหรับโกหลังหวังฮะวัยรุ่นยุคนั้นเลยยุค 50s 60s 70s เราก็คุ้นกับคำว่าโกหลังหวังอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นก็ไปชมคอนเสิร์ตสำหรับโกหลังวังไปสนุกสนานกันเต็มที่กับวัยเดียวกันนะคะคอนเสิร์ต Sound of the 60s Radio on Stage by IS Song Hits ค่ะนี่แหละค่ะก็ไปชมคอนเสิร์ตของคุณเล็กวงสว่างที่ครั้งที่แล้วนี่ไปกันที่มหาวิทยาลัยมหิดลจำได้โอ้โหสนุกมากทุกคนมีความสุขกันมากแล้วก็คุ้นเคย

รายการเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ไปชมไปประทับใจกับบรรยากาศต่างๆแล้วก็ฟังเพลงเยอะแยะมากมายที่จะมีมาให้ผู้ชมคลื่นกันร้องตามกันอันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าร้องตามกันได้ทั้งฮอลเลยสนุกสนานกันมากเลยทีเดียวนะคะ Sounds of the 60 Radio on Stage ค่ะแล้วมีอะไรกันบ้างวันที่23สิงหาคมที่สยามพิกฮอลส์นะคะอยู่ที่สยามสแควร์วันค่ะอยู่ที่สยามสแควร์วันนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยรอบเดียวเท่านั้นสยามพิกฮอลส์ชั้น7สยามสแควร์วันไปยังไงกันบ้างไปได้สะดวกไปได้ทุกทางเลยกลางเมืองเลยทีเดียวนะคะการแสดงเนี่ยจะเริ่ม 16:00 นแต่ประตูจะเปิดให้ไปเลยตั้งแต่ 14:00 นเพราะอะไรเพราะว่าจะมีความสนุกอยู่ด้านนอกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะไปชมไปฟังไปสนุกสนานกันกว่า40เพลงที่จะเต็มอิ่มตลอดการแสดงกว่า3ชั่วโมงค่ะได้ย้อนยุคแน่นอนย้อนอดีตไปเป็นวัยรุ่นครั้งนั้นนะคะไปร้องเพลงโปรดด้วยกันสนั่นลั่นฮอลล์ไปเลยนะคะแล้วก็มีระบบแสงสีเสียงครบถ้วนตระการตานะคะคอนเสิร์ตยุคนั้นไม่ค่อยมีใครจัดไม่มีอ่ะไม่ใช่ไม่ค่อยมีก็มาผสมเป็นเพลงนั้นเพลงนี้อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ที่ Sounds of the 60s Radio on Stage ครั้งนี้นี่เกินคุ้มแน่นอนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีเพลงย้อนยุคมีทุกอย่างที่ย้อนกลับไปสู่ยุคนั้นทั้งหมดเลยนะคะสนุกตั้งแต่เข้าฮอลล์ไปเลยนะคะรับรองว่าเป็นงานที่ไปแล้วสบายใจไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครก็แต่งตัวกันให้เต็มที่เลยสำหรับคนที่ยังรำลึกความหลังแล้วก็อยากจะเก็บความหลังครั้งนั้นไว้อีกครั้งหนึ่งนะฮะไปชมบรรยากาศของการจัดรายการวิทยุของคุณเล็กวงสว่างไปฟังสปอตโฆษณาสมัยคุณเล็กวงสว่างนะฮะรับรองว่าจะสนุกประทับใจมิรู้ลืมเลยทีเดียวนะคะ Sounds of the 60s Radio on Stage by IS Song Hits IS Song Hits นี่ทุกคนจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วถ้าเป็นวัยรุ่นยุคนั้น60s 50s แน่นอนอยากจะให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะ23สิงหาคมนะคะเตรียมตัวได้แล้วได้ยินว่าบางท่านก็ไปซื้อไว้เรียบร้อยมีบัตรอยู่ในมือเรียบร้อยละสบายใจได้

เริงเพลงลิมโบก็อยากจะให้สนุกสนานกันนะคะนั้นไปกันเลยค่ะเตรียมซื้อบัตรไว้ให้เรียบร้อยสำหรับวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมรอบเดียวเท่านั้นสยามพิคฮอลชั้น7สยามสแควร์วันนะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ค่ะขอรับประกันความสนุกความมันไปกันได้ขอบคุณคุณพัชราค่ะส่งแบนเนอร์สุขกันเถอะเรามาขอบคุณนะคะแหมมีความสุขไปด้วยเลยกับรูปภาพที่ส่งมาฟังอ๋อคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะบ้านสวนตาหม่อมขอมานางกลางเมือง

วกลางเมืองเสียงร้องของคุณวินัยจรบทสปาที่บ้านสวนตะหม่อมขอมานะคะรู้สึกว่าท่านชอบคุณวินัยจรบทสปานะคะสังเกตดูว่าจะเป็นเพลง

ที่เป็นเสียงของคุณวิไนทั้งนั้นเลยค่ะคราวนี้ไปฟังอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังเพลงนี้นิทราสวัสดิ์คุณนพดลชาวไร่เงิน

นิทราสวัสดิ์ค่ะคุณนพดลชาวไร่เงินนะคะต่อกันด้วยคุณมัณฑนาโมราคุณศิลปินแห่งชาติจะมีกำหนดการพระราชทานเพลิงศพวันอาทิตย์นี้แล้วที่วัดโสมนัสนะคะเพลงนี้ธรรมชาติยามเย็นที่มีผู้รอฟัง

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเธอเราวิทยุจุฬา

มาเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับสุกันธราด้วยพี่ปองรักเสียงร้องคู่ของคุณวินัยจุลบุษปะและคุณเฉลี่ยช่วงวิทย์นะคะเพลงนี้นานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังสักเท่าไหร่น้องนุ่นก็เลยอยากจะฟังขอฟังมารายการสุกันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโน่ออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% นะคะฟังเพลงกันต่อไปเดี๋ยวชั่วโมงนี้มีอะไรสนุกให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันติดตามนะคะตอนนี้ไปฟังคุณธรรมรัตน์ณวมรัตน์กันก่อนรักเพียงใจ

พียงใจคุณธรรมรัตน์ นวมรัตน์นะคะงานของครูชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยเพลงหวานๆและก็ยังมีผู้รอฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เพลงนี้วิมานลอยฟ้า

วิมานลอยฟ้าหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะเดี๋ยววันที่2สิงหาคมนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตเดือนสิงหามีคอนเสิร์ตของสุนทราภรณ์ร้อยบรรเลงเพลงวรรณกรรมสุนทราภรณ์หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะเวลา 14:00 นนะคะโอ้มากันเพียบเลยค่ะมากันเพียบเลยนะฮะน่าคุ้นๆกันทั้งนั้นเลยสำหรับนักร้องสุนทราภรณ์ทั้งเคลื่อนลูกใหม่ทั้งน้องๆรุ่นใหม่ที่หลายๆท่านชื่นชมกันนะคะจองบัตรได้ค่ะที่0812851427 0812851427นะคะคอนเสิร์ตร้อยบรรเลงเพลงวรรณกรรมสุนทราภรณ์วันที่2สิงหาคม 14:00 นหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ0812851427หรือที่ LINE @สุนทราภรณ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ไปมีความสุขเพลิดเพลินกันในช่วงบ่ายคอนเสิร์ตของสุนทราภรณ์ค่ะคราวนี้ไปฟังเพลงนี้กันสวยจริงรักจริง

สวยจริงรักจริงนะคะคุณเลิศประสมทราบคุณวินัยจิตรบุษบะและครูเอื้อสุนทรสนานค่ะกำลังนั่งดูเป็นโปสเตอร์ที่คุณอนุสราส่งมาลูกสาวของคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติค่ะก็กำลังดูว่าจะมีหมายเลขติดต่อไหมจะได้ให้ท่านผู้ฟังติดต่อไปยังไม่เห็นแต่ว่าก็เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบก่อนว่าก็จะมีการจัดสำหรับอาหารตำรับแม่นะคะตำรับแม่ก็คือคุณอารีนักดนตรีนี่แหละค่ะบอกว่าในโปสเตอร์เขียนว่าขอต้อนรับสู่บ้านวัฒนาบ้านที่อบอวลด้วยเรื่องราวและรสชาติอันส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นฉะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านร่วมลิ้มลองอาหารตำรับแม่พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของบ้านที่ยังคงมีชีวิตบ้านที่ทุกย่างก้าวเชื่อมโยงความทรงจำจากอดีตสู่อดีตขออภัยจากอดีตสู่ปัจจุบันจากแรงบันดาลใจของคุณแม่อารีนักดนตรีผู้เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะสตรีผู้ล้ำยุคและกล้าหาญค่ะอันนั้นก็จะมีให้ได้ไปร่วมสัมผัสผ่านทุกจานที่เสิร์ฟหมายถึงสำรับอาหารมีทั้งกระทงทองสามเสน่ห์มังกรคาบแก้วยำปลาดุกโบราณตำรับวังพระอาทิตย์ข้าวมันส้มตำแม่กลองแกงเผ็ดข้าวมันส้มตำแม่กลองเนี่ยจำได้คุณอรีเคยคุยให้ฟังนะฮะสตูลิ้นหมูพายมังคุดไอศกรีมหวานหวานนะฮะก็จะจัดขึ้นไม่ทำไมไม่บอกหาก่อนวันที่30กรกฎาคมเนี่ยนะฮะ30เดือนเนี้ยนะคะจัดวันละ2รอบ 11:30 น.และ 16:00 น.แต่ยังไม่ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อมาถ้าท่านใดทราบอยู่แล้วแล้วก็คุ้นเคยกับบ้านของคุณอารีนักดนตรีอยู่แล้วสอบถามไปก็ได้นะคะเพราะว่าจะมีวันที่30กรกฎาคมนี้แล้วล่ะค่ะก็วันละ2รอบ 11:30 น.แล้วก็16:00 น. 2รอบนะคะจากนั้นคิดถึงคุณอารีก็เลยฟังเพลงกล้วยไม้จากคุณอารีนักดนตรีก่อนค่ะแล้วถ้าได้รายละเอียดอะไรยังไงจะเรียนให้ทราบอีกทีหนึ่งน่าสนใจนะคะ

คุณอรินทร์นักดนตรีศิลปินแห่งชาติกับเพลงที่เราคุ้นกันดีแล้วก็คิดถึงคุณอรีด้วยนะคะมาฟังเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติฟังเพลงนี้ไปแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไปด้วยเย็นชื่นใจใช่ไหมคะ

ชื่อว่าร้องตามได้อย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะคะเวลาร้องเพลงตามเพลงที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนี่แหมเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมก็ไปร้องกันได้ในงานคอนเสิร์ต Sounds of the 60s Radio on Stage by IS Song Hits ค่ะแล้วคราวนี้ก็มีบัตรมาแจกด้วยสำหรับคอนเสิร์ตนี้นะคะคอนเสิร์ตเนี้ยที่จะมีวันที่23สิงหาคมเนี่ยค่ะมี2รางวัลวันนี้มี2รางวัลนะคะรางวัลละ2ที่นั่ง2รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งอยู่ใกล้โทรศัพท์ไหมคะเตรียมนะคะให้หมายเลขโทรศัพท์ก่อน02218ทำไมลืม02-218-3975 02-218-3975หมายเลขเดียวนะคะคำถามมีดังนี้คำตอบเนี่ยมี2อย่าง IS Song Hits คือชื่อของอะไร IS Song Hits คือชื่อของอะไร12ต้องตอบมา2อย่างถึงจะครบถ้วน IS Song Hits คือชื่อของอะไรถ้าเป็นคนในยุคนั้นยุคของคุณเล็กวงสว่างจะต้องนึกออกว่าคำว่า IS Song Hits คือชื่อของอะไรจึ๊กๆๆตอบมานะคะ02-218-3975ค่ะฟัง More Than I Can Say ภาษาไทยสุดพรรณนา

จาก More Than I Can Say Whoa, whoa, yeah, yeah S Song Hits คือชื่อของอะไรมีสองคำตอบ I love you twice as much tomorrow 02-218-3975

บอบบี้วีบอบบี้วีกับ More That I Can Say นะคะแล้วพอมาเป็นคุณสุเทพภูมิกำแหงก็สุดพรรณนาคุณโสคนเดิมบอกว่าหนังสือเพลง I Song Hits The Guitar เล่มแรกผมน่าจะอยู่ประมาณม.ส.1ค่ะ The Guitar นี่มีกันทั้งนั้นเลยใครที่เป็นแฟนของคุณเล็กวงสว่างจะมี The Guitar กันนะคะใครหนูรมไม่ได้ให้ตอบทางไลน์ให้ตอบทางโทรศัพท์นะคะแล้วหนูรมตอบถูกได้แหละตอบมาทางโทรศัพท์สิคะหมดแล้วยังตอบกันอยู่เลยให้เวลาจนจบเพลงนี้Magical Bill for Two ให้เวลาจนหมดเพลงนี้

อบมาอันเดียวเองมี IS 2 Hits มี2อย่างตอบมาถูกหนึ่งอย่างแล้วล่ะค่ะแต่ไม่ได้ให้ตอบทางไลน์ให้ตอบทางโทรศัพท์นะคะ02-318-3975ตอบมาได้

คนจะบอกว่าเดซี่เดซี่นะคะ A Bicycle Built for Two นะคะสายลมเหนือจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงคำร้องครูสลายไกรเลิศค่ะหลายท่านเลยหลายท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ตอบกันมาถูกด้วย IS Song Hits คือรายการวิทยุและหนังสือเพลงนะฮะหนังสือเพลงสากลอันนี้ก็มีผู้ที่ตอบถูกกันมาก็ต้องขอสุ่มกันละค่ะสุ่มมาเลยนะคะแล้วก็ไปรับบัตรได้ที่หน้างานนะคะวันที่23สิงหาคมที่สยามพิกฮอลล์สยามสแควร์วันนะคะรับบัตรที่หน้างานเดี๋ยวจะให้ชื่อของท่านไว้ที่หน้างานนะคะไปรับตรงนั้นให้ชื่อให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้มีคุณศักชัยเอกนิตยบุญนะคะถ้าผิดยังไงโทรกลับมาบอกคุณศักชัยเอกนิตยบุญนะคะคุณศักชัยเอกนิตยบุญขอแสดงความยินดีแล้วก็ใครอีกคุณพัฒนพงษ์ฟูเดชคุณพัฒนพงษ์ฟูเดชนะคะสองท่านนี้ไปรับบัตรได้ที่งาน23สิงหาคม 14 นาฬิกาแน่นอนทุกคนก็ต้องอยากสนุกสนานกันไม่เป็นไรก็ซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือนหน้ามีอีกเดี๋ยวให้อีกติดตามกันได้ถ้าวันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวเดือนหน้าจะมีอีกรางวัลหนึ่งนะคะตอนนี้คุณศักชัยและคุณพัฒนพงษ์ได้รับไปเรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทีนี้ใครเมื่อกี้เห็นแวบๆใครขอยามรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์มาโอ้ยขอบคุณหนูโรมส่งคือนอกจากจะถ่ายมาทางถ่ายถูกมาทางไลน์แล้วเนี่ยยังส่งกระทงทองทอดด้วยน้ำมันโอลีนสีสวยจริงๆสีสวยกระทงทองสมกับเป็นชื่อกระทงทองจริงๆนะคะบอกว่าทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนล่ะค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะน้ำมันพืชโอลีนทอดอะไรก็สวยหอมอร่อยแล้วก็เก็บไว้ได้ไม่มีกลิ่นหืนอีกด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนมีผู้รอฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งค่ะยามรัก

รับชมถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะได้หมายเลขโทรศัพท์มาแล้วค่ะตำรับแม่ที่จะได้ไปรับประทานกันที่บ้านวัฒนาของคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาตินะคะเดี๋ยวก่อนหาก่อนวันที่30เดือนเนี้ย30กรกฎาคมนี่แหละค่ะโอ้บอกว่าเหลืออีกคือจัดวันละ2รอบเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตเพิ่งส่งมาแป๊บๆตอนนี้เหลือ5ที่รอบ 11:30 นเต็มไปแล้วเหลืออีก5ที่เวลา 16:00 นนะคะโทรศัพท์ไปได้เลยค่ะจดไหมคะ0814977562 0814977562ทันไหมคะคุณน้องหนูนะคะอนุสราค่ะเหลือ5ที่สำหรับเวลา16:00 นนะคะวันที่30กรกฎาคม30เดือนนี้ค่ะนะคะก็จะมีกระทงทองเดี๋ยวกระทงทองมังกรคาบแก้วเดี๋ยวอ่านกระทงทองสามเสน่ห์ซอสขาวสลัดไข่ยำปลาทูแล้วก็ยำปลาดุกโบราณวังพระอาทิตย์มังกรคาบแก้วข้าวมันส้มตำปลาทูแกงเผ็ดอันนี้อร่อยมากสตูลิ้นหมูพายมังคุดไอศกรีมปุ้นกาแฟฉะนั้นก็เชิญได้เลยนะคะอาหารตำรับแม่ชากาแฟมีเหลืออีก5ที่สำหรับรอบ16:00 นนะคะให้หมายเลขโทรศัพท์อีกทีเดี๋ยวเกิดจะไม่ทันจดไม่ทันเพิ่งได้มาเดี๋ยวนี้เหมือนกัน0814977562 0814977562น้องหนูอนุสรานะคะติดต่อไปได้เลยรับประกันความอร่อย คุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ท่านผู้ฟังเราฟังกาสลองบานแล้ว

กาสลองบานแล้วยังมีเพลงที่ติดค้างอีกแล้วตอนนี้ฟังรักไม่รู้ดับจากคุณสิริประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังมาจาก On the Sunny Side of the Street

ากคุณสวีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะคุณวิรานีฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวขอเป็นวันจันทร์นะคะเดี๋ยววันจันทร์จัดให้ค่ะวันนี้เพลงสุดท้ายก็จะมีผู้ส่งเพลงนี้ไปคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสนึกออกไหมคะว่าเพลงอะไรนักรบชายแดนค่ะส่งกำลังใจกันไปนะคะวันจันทร์กลับมาฟังเพลงกับสุกัณฑ์ทราวต่อค่ะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14 นาฬิกาต่อจากรายการเพลินเพลงนั่นแหละค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนการมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับน้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายคนเราต้องการในแต่ละวันทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยดูแลอวัยวะต่างๆให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ด้วยสภาวะปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นมีความเร่งรีบในการใช้ชีวิตหรืออาจจะมีกิจกรรมที่ต้องจดจ่อสมาธิมากเป็นพิเศษก็ทำให้หลงลืมที่จะดูแลตัวเองอย่างเช่นการละเลยการรับประทานอาหารเช้าหรือว่าละเลยการออกกำลังกายและก็รวมไปถึงการดื่มน้ำด้วยนะครับเพราะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทำหรือว่าอาจจะมีการผลัดผ่อนไปเรื่อยๆนะครับเพราะกำลังยุ่งกับงานตรงหน้าแต่เมื่อเราหลงลืมที่จะดูแลอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะทำให้เกิดภัยเงียบในรูปแบบของอาการเจ็บป่วยที่อาจเข้ามาหาตัวโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับคราวนี้มาดูกันนะครับว่ามีข้อดีของการดื่มน้ำเปล่าอย่างไรนะครับการดื่มน้ำเปล่านั้นจะช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับช่วยทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการดื่มน้ำในตอนเช้าจะช่วยทำให้สมองได้รับการกระตุ้นหลังจากการตื่นนอนก็ช่วยเพิ่มสมาธิในการเริ่มวันใหม่การดื่มน้ำก่อนการทานอาหาร30นาทีก็จะช่วยทำให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นสำหรับการดื่มน้ำระหว่างมื้ออาหารนั้นก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักนะครับการดื่มน้ำก็มีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนช่วยให้ลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตสูงและกระเพาะปัสสาวะอักเสบนอกจากนี้นะครับการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอนั้นจะช่วยลดความหนืดข้นของเลือดช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานดีขึ้นทำให้เลือดสามารถไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญการดื่มน้ำก็จะช่วยให้ผิวหนังนั้นมีความชุ่มชื้นและดูสุขภาพดีเมื่อรู้จักข้อดีของการดื่มน้ำแล้วนะครับมาดูข้อเสียกันบ้างนะครับว่าการไม่ค่อยได้ดื่มน้ำนั้นมีข้อเสียอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับทำให้รู้สึกไม่สดชื่นนะครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเมื่อไม่ดื่มน้ำตามความเหมาะสมที่ร่างกายต้องการสมองก็จะขาดน้ำไปด้วยนะครับก็ทำให้การคิดการประมวลผลรวมไปถึงการสั่งการของสมองไปสู่อวัยวะต่างๆก็จะช้าลงและเลือดก็จะมีความเข้มข้นสูงก็ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้อย่างไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อมานะครับอาจจะทำให้เกิดการปวดกระดูกและข้อที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่าร่างกายคนเราต้องการน้ำไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรือว่าหมอนกระดูกนะครับต่างก็ต้องการน้ำไปหล่อเลี้ยงทั้งสิ้นเมื่อไม่ดื่มน้ำเท่าที่ร่างกายต้องการการทำงานของระบบข้อต่างๆก็อาจเกิดปัญหาตามขึ้นมาด้วยนะครับข้อต่อมาคืออาจจะเกิดริดสีดวงทวารสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเมื่อระบบทางเดินอาหารขาดน้ำในปริมาณที่ต้องการการคัดกรองของเสียออกไปจากร่างกายก็มีน้ำเป็นส่วนน้อยตามไปด้วยก็ทำให้อุจจาระแข็งและแห้งเมื่อถึงเวลาขับถ่ายอาจทำให้เกิดอาการอักเสบของบริเวณทวารหนักแล้วก็เป็นริดสีดวงได้เช่นเดียวกันนี่แหละครับท่านฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการดื่มน้ำอย่างเพียงพอในแต่ละวันที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตคนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: ทำงาน
5: เหนื่อยน้อ
4: ทำงาน
5: เครียดน้อ
4: ทำงาน
5: เหนื่อยน้อเครียดน้อ
6: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
7: ตะวันจะค่ำลง
8: กรอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราวันนี้ไปด้วยกันค่ะอยู่กับดิฉันภาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันระพีพันธ์วงกอมบระเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะมีข่าวกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนทำสำรวจทรัพยากรประมงในน่านน้ำตะวันออกของเกาะไต้หวันที่อยู่ในเขตอำนาจของจีนและผลสำรวจ CGTN ชี้ประเทศในภูมิภาคควรยึดสิทธิในการรักษาสันติภาพความมั่นคงในทะเลจีนใต้ไว้ในมือของตนเองค่ะ
1: ข่าวต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนทำสำรวจทรัพยากรประมงในน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันที่อยู่ในเขตอำนาจของจีนระหว่างวันที่17ถึง23กรกฎาคมเรือวิจัย Blue Ocean 201จากสถาบันวิจัยการประมงทะเลจีนตะวันออกสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์การประมงแห่งประเทศจีนกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทได้ทำการสำรวจทรัพยากรประมงในน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ของทรัพยากรประมงในน่านน้ำที่อยู่ในเขตอำนาจของจีนอย่างครอบคลุมและเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรประมงทางทะเลพื้นที่ทะเลแห่งนี้อุดมไปด้วยทรัพยากรประมงและเป็นแหล่งวางไข่ที่สำคัญของสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลักเช่นปลาทูน่าการสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการแบบสหวิทยาการโดยเก็บตัวอย่างปลาหมึกกุ้งและ DNA สิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเสียงใต้น้ำและอุทกวิทยาทางทะเลสิ่งนี้ได้วางรากฐานสำหรับการทำความ

0: ข้าใจสถานะของทรัพยากรประมงในผืนทะเลแห่งนี้อย่างเป็นระบบเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาการประมงทางทะเลอย่างยั่งยืนในพื้นที่นี้ผลสำรวจ CGTN ชี้ประเทศในภูมิภาคควรยึดสิทธิ์รักษาสันติภาพและเสถียรภาพทะเลจีนใต้ไว้ในมือของตนเมื่อเร็วๆนี้นายหวังอี้กรรมการกรมการเมืองกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนบรรยายหลักการและจุดยืนเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้ของจีนในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนอาเซียนนายหวังอี้กล่าวว่าจีนและประเทศอาเซียนมีสติปัญญาและศักยภาพที่จะแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ให้ดีต่อไปทำให้สันติภาพเสถียรภาพความร่วมมือและมิตรภาพนั้นเป็นประเด็นของทะเลจีนใต้ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา CGTN ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางจีนได้ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวอินโดนีเซียมาเลเซียไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และสิงคโปร์รวม6ประเทศจำนวน 2,664 คนผลสำรวจแสดงว่าการแทรกแซงการปะทะกันในทะเลจีนใต้ของประเทศใหญ่นอกภูมิภาคถูกเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์ตึงเครียดในทะเลจีนใต้การแก้ไขความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วยสันติวิธีคือความเห็นพ้องต้องกันโดยทั่วไปของผู้ตอบสำรวจโดยมี 84.6% เห็นว่าควรแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ด้วยการเจรจาและปรึกษาหารือตามกฎหมายร่วมประเทศอย่างสันติ 64.3% เห็นว่าการแทรกแซงจากประเทศใหญ่นอกภูมิภาคทำให้บางประเทศอาศัยการสนับสนุนจากภายนอกไม่ใช่การเจรจาภายในภูมิภาคจนลดสมรรถภาพการแก้ไขความขัดแย้งด้วยตนเองให้ลดน้อยลง 74.4% เห็นว่าประเทศใหญ่นอกภูมิภาคมีการแทรกแซงอย่างต่อเนื่องจะทวีความตึงเครียดภายในภูมิภาคและส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยทางการค้าและพลังงานของทั่วโลกประเทศส่วนภูมิภาคควรปฏิบัติตามแถลงการพฤติกรรมฝ่ายต่างๆในทะเลจีนใต้ทั้งต้านทานการยั่วยุอย่างจงใจจากอิทธิพลนอกภูมิภาคคัดค้านบางประเทศก่อความวุ่นวายจำเป็นต้องกลุ่มสิทธิในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้ไว้ในมือต้นปัจจุบันฝ่ายต่างๆกำลังเผชิญกับหน้าต่างเวลาสำคัญของการบรรลุกฎกติกาแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้จำเป็นต้องจับโอกาสให้ดีขจัดสิ่งกีดขวางใช้ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายสร้างสรรค์ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพทะเลแห่งมิตรภาพและทะเลแห่งความร่วมมือนำความสุขให้กับประชาชนสมาชิกอาเซียนมากยิ่งขึ้น
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันหลักประเด็นค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะคุณนันทิดาค่ะจะมาแนะนำนะคะถึงรายละเอียดที่น่าสนใจจากการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนค่ะ
2: คุยกัน
3: วันหลัก
4: ประเด็น
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นดิฉันนันทิดาพงทองกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะพร้อมกับนำเรื่องราวสาระดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งในช่วงนี้จะต้องพูดถึงเรื่องการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ WAIC ที่นครเซี่ยงไฮ้แล้วเวทีนี้นะคะก็ยังมีการจัดประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลโลกปัญญาประดิษฐ์โลกซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนถือว่าเป็นเวทีที่มีความสำคัญในการแสดงพลังของความร่วมมือในเรื่องของการพัฒนาขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการกำกับดูแลด้านปัญญาประดิษฐ์ท่ามกลางทุกสายตาที่จับจ้องไปที่ผลลัพธ์ของการประชุมว่าโลกจะรับมือกับผลกระทบของ AI ต่อความมั่นคงไซเบอร์รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกได้อย่างไรคะสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่จะส่งผลต่อจีนแน่นอนว่าAI กำลังเปลี่ยนโลกจีนทั้งใบไปอย่างสิ้นเชิงค่ะบนเส้นทางที่จีนตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนในการเป็นผู้นำ AI ระดับโลกภายในปี2030ซึ่งก็จะสร้างความได้เปรียบทางเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะคะแต่ยังกระจายไปยังเมืองต่างๆทั่วประเทศจีนหลายประเทศค่ะจับตามองถึงแนวโน้มการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของจีนที่ตอนนี้กำลังรุดหน้าอย่างมากขณะนี้จีนมีบริษัทพัฒนา AI มากกว่า 4,500 แห่งหรือคิดเป็น 15% ของทั่วโลกแล้วตอนนี้จีนยังเป็นผู้นำโลกในด้านสิทธิบัตร

0: Generative AI ที่มีมากกว่า 38,000 ฉบับด้วยค่ะวันนี้ค่ะดิฉันอยู่กับดร.ภากรกัจฉลีอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ Generative AI บนโลกโซเชียลจีนที่กลายเป็นเรื่องปกติและ
1: in the loop นะครับหรือว่า co-creation นะครับซึ่งผมมองว่าอันนึงที่ต้องจับตามองเลยคือว่าเราจะ co-creationระหว่าง human และ AI อย่างไรเพราะจริงแล้วนะครับมันก็เริ่มมีความท้าทายอย่างนึงแล้วว่า AI ก็สามารถสร้าง AI ขึ้นมาเองด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายแบบซับซ้อนขึ้นมาอีกอย่างการใช้นะคะก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีจริยธรรมแน่นอนว่าก็ต้องเกิดความท้าทายแบบรอบด้านตามมาเหมือนกัน
1: ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับจีนเองเขาพยายามที่จะออกกฎระเบียบครับนะครับอย่างเช่นนะบนเครือแพลตฟอร์มแล้วโซเชียลมีเดียต่างๆนะจะต้องมีลาเบลเขียนเลยนะครับว่านะครับทำมาจาก AIนะครับรวมถึงนะครับต้องมีการนะครับตรวจสอบต่างๆนะครับว่าข้อมูลที่เอามาเนี่ยนะครับละเมิดนะครับกฎหมายหรือเปล่านะครับรวมถึงนะจีนเองนะครับตั้งแต่นะเมื่อปีที่แล้วนะ2025เขาออกแอคชั่นแพลนครับในส่วนของที่เราเรียกว่ารับ AI รับ Governance นะครับหรือว่าทันมาภิบาลในการใช้ AI แล้วไม่ใช่แค่ในจีนนะครับระดับโลกครับที่ว่าจะมาร่วมมือกันยังไงดีนะครับในการที่ใช้ AI นะครับอย่างนั้นถูกต้องแล้วล่าสุดครับนะครับสำนักงานแล้วไซเบอร์สเปซของจีนเองนะครับก็ออกกฎระเบียบมาแล้วครับว่าจะมีนะครับระเบียบในการใช้ AI อย่างนะถูกต้องยังไงครับเพราะปัญหาหนึ่งครับที่คนจีนเองเขากังวลนะครับเราเรียกว่ากล่องดำครับแล้วกล่องดำคืออะไรนะครับเขาไม่รู้เลยว่า AI นะครับคิดอย่างไรหรือนะครับหาคำตอบมายังไงแล้วอยู่ดีนะทำมาให้เลยดังนั้นเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ครับจีนกำลังออกกฎระเบียบครับในการควบคุมอัลกอริทึมนะครับหรือตัวกระบวนการที่อยู่นะครับเบื้องหลังในแต่ละโมเดล AI ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับมีเรื่องความโปร่งใสมากขึ้นครับ
0: อย่างตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บริษัทซินซงนะคะที่เมืองเซินหยางอันนี้ก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและก็โรบอทค่ะ
1: คุณยนต์ตัวนึงเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาจะประกอบมาเป็นคนเดียวเลยนะครับแต่ว่ามีอะไรเกี่ยวข้องอย่างเช่นข้อต่อต่างๆนะครับระบบกล้องเซ็นเซอร์ต่าง
0: ๆ
1: ผมถึงบอกครับว่าในการนะครับทำหุ่นยนต์ตัวนึงเนี่ยเขามีการผสานเทคโนโลยีหลายภาคส่วนอย่างเช่นเนี่ยครับเขาจะทำยังไงให้หุ่นยนต์เนี่ยนะครับมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์หุ่นยนต์ตัวเดียวเนี่ยอาจจะต้องใช้ทีมที่มีความรู้หลากหลายนะครับอย่างเช่นคนที่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับออปติคอลคนที่มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของนับนิวแมทเทเรียลนะครับวัสดุผมแล้วก็จะมีคนที่นะครับทำงานเกี่ยวกับระบบนะประมวลผลจะมีการทำให้หุ่นยนต์เนี่ยนะครับสามารถเรียนรู้นะครับผมและสามารถที่จะตัดสินใจได้เองด้วยถ้าเราพูดถึงนะครับ machine learning เป็นในส่วนของการทำให้ AI นะสามารถทำงานได้คือมันก็มีหลายแบบมากนะครับมีแบบที่นะครับ supervised learning คือนะครับเป็นการที่เรามีการแบบสอนเขาก่อนนะครับกับอีกแบบนึงครับอัน supervised นะครับก็คือว่าสมมตินะครับมีกล้วยมีส้มให้เขาเรียนรู้เองนะครับแล้วสามารถที่จะแบ่งแยกเองว่ามันคืออะไรหรืออีกแบบนึงเราเรียกว่า reinforcement ครับก็คือการที่นะครับเจอเหตุการณ์ใหม่ๆแล้วก็เอามาเรียนรู้นะครับเฉพาะหน้าแบบนั้นได้เลยหุ่นยนต์ที่นำมาใช้ในอินดัสเทรียลอุตสาหกรรมของจีนเนี่ยเติบโตอย่างมากนะครับในข้อมูลที่ได้มาเนี่ยในช่วงปี2024ถึง2025นะครับมูลค่านะครับเกินเกือบ 200,000 ล้านหยวนแล้วนะครับผมคือต้องบอกว่ามันอยู่ในเครือแผนเครือพัฒนาของเครือจีนมาโดยตลอดนะครับและตอนนี้เขาเข้าสู่นะครับแผนคือ5ปีนะครับเครือฉบับใหม่ก็ยังมีเรื่องของแขนกลอยู่ที่เกี่ยวข้องกับโรบอติกนะครับอย่างในอุตสาหกรรมต่างๆเราเห็นว่ามีแขนกลแบบนี้เริ่มจะเป็นที่เรียกว่าปกตินะแพร่หลายอย่างเช่นเอามาเขียนพูดกันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการนะเครือพัฒนาว่าจะเรียนแบบการเขียนจริงๆของเครือมนุษย์เรายังไง
0: อุตสาหกรรมขั้นสูงอะค่ะของจีนก็ค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วเลยในปัจจุบันนี
1: ้ครับใช่ครับนะครับอย่างที่เห็นว่านะครับที่เครือบริษัทเนี่ยนะครับเซนซงเนี่ยเขามีในส่วนของการนะครับเริ่มเจิ้งเนี่ยนะครับได้มาตรฐานนับในระดับโลกเขามีการใช้นับโรบอติกในนะครับแทบจะทุกอุตสาหกรรมเลยในนับปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมโรบอติกของจีนเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องกลอย่างเดียวนะครับแต่มีหลายนะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นเราจะทำแขนกลยังไงให้มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์เราทำจริงๆก็ต้องมีอะไรครับเซ็นเซอร์นะครับมีนะครับแผงวงจรนะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับระบบประมวลผลนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าทำไมจีนเขาถึงนะครับมุ่งมั่นพัฒนาในส่วนของอะไรครับโทรคมนาคมด้วยทำไม 5G เขาไม่พอแล้วทำไมต้องมี 6G

0: พราะว่าจะต้องมีการระบบประมวลผลที่สามารถเชื่อถือและแม่นยำมากที่สุด
1: เห็นว่าก็ได้มีการผลิตให้ครบขององค์ประกอบห่วงโซ่อุตสาหกรรมด้วย
0: ถูกต้องครับตอนนี้ในจีนเนี่ยมีนะบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมโรบอติกเยอะมากแล้วสามารถที่จะแบ่งออกไปได้เยอะมากเลยนะครับเป็นโรบอติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะครับเป็นโรบอติกที่นะครับใช้ภายในบ้านนะครับอย่างในอนาคตเราอาจจะเห็นนะว่าเรามีนะครับเพื่อนเป็นนะหุ่นยนต
1: ์
0: คอยมาดูแลเรานะครับแทนคนจริงๆแล้วก็เป็นได้นะครับ
1: น่าเสียดายนะคะที่เวลาวันนี้ใกล้จะหมดลงค่ะดิฉันนันทิดาพงทองและก็ดร.ภากรกัจฉลีค่ะจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนินทร
1: ์你好คุณโจ大家好สวัสดีค่ะทุกท่าน
0: ท่านผู้ฟังคะเรามาทบทวนครั้งที่แล้วจากประโยคต่อไปนี้ค่ะ你们有什么特色菜แปลว่าอะไรคะคุณอินทนิน
1: ทร์แปลว่าร้านคุณมีอาหารพิเศษอะไรบ้างคะ
0: ถูกต้องค่ะ你们ก็คือคุณ有ก็คือมี什么อะไร特色พิเศษและใช่ก็คือกับข้าวหรืออาหารค่ะ你们有什么特色菜ร้านคุณมีอาหารจานพิเศษอะไรบ้าง
1: 你们有什么特色菜
0: แล้ว你需要刀叉吗แปลว่าอะไรคะ
1: น่าจะแปลว่าคุณต้องการมีดและช้อนส้อมไหมเพราะดิฉันจำได้ว่าเต้าแปลว่ามีดส่วนช้าหมายถึงส้อม
0: ถูกต้องค่ะ你需要刀叉吗
1: 你需要刀叉吗
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 你需要刀叉吗
3: 不我想试着用筷子
1: จากบทสนทนาเดาว่าเขาไม่ต้องการมีดและซ่อมเพราะมีคำว่าปุซึ่งแปลว่าไม่และมีคำว่าไขว้สื่อซึ่งแปลว่าตะเกียบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเขาไม่ต้องการมีดและซ่อมเขาจะลองใช้ตะเกียบค่ะ
1: เข้าทีดีทีเดียวดิฉันทราบว่าชาจีนเนี่ยมีชื่อเสียงมากถ้าหากดิฉันเชิญเพื่อนชาวจีนไปรับประทานอาหารจีนแล้วก็อยากจะถามเพื่อนว่าคุณดื่มชาแดงไหมภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: ชิงเวิ้น你要红茶吗
1: ชิงเวิ้น你要红茶吗
0: ชิงเวิ้นเป็นคำสุภาพคือขอถามเวลาถามชาวจีนมักจะใช้คำว่าชิงเวิ้นไว้ต้นประโยคอย่างเช่นชิงเวิ้น你叫什么名字เขาถามหน่อยว่าคุณชื่ออะไรชิงเวิ้น你做什么工作เขาถามหน่อยว่าคุณทำงานอะไร
1: หงชาก็คือชาแดงซึ่งเราได้เรียนมาในครั้งที่แล้วนะคะ
0: มะเป็นคำวิเศษหมายถึงหมาย
1: มะต้องไว้ท้ายประโยคถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะชิงเวิ้น你要红茶吗
1: ชิงเวิ้น你要红茶吗ก็คือขอถามหน่อยว่าคุณต้องการชาแดงไหม
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
3: 请问你要红茶吗
2: 我想尝尝中国绿茶
1: ตกลงว่าเธอต้องการชาเขียวใช่ไหมคะเห็นมีคำว่าลู่ฉา
0: ใช่ค่ะหงฉาคือชาแดงส่วนลู่ฉาก็คือชาเขียวค่ะ
1: คุณโจคะเวลาทานข้าวด้วยกันวัยรุ่นจีนมักใช้วิธีการต่างคนต่างจ่ายหรือว่าแชร์กันถ้าหากว่าเราอยากจะใช้วิธีการนี้ต่างคนต่างจ่ายเนี่ยควรพูดอย่างไรคะ
0: ให้พูดว่า我们 AA 制吧

0: 我们 AA 制吧。
1: 我们คือเรา
0: 我们
1: AA 制ก็คือต่างคนต่างจ่าย
0: AA 制
1: ปะเป็นคำวิเศษหมายถึงว่าเธอ
0: ปะ
1: 我们 AA 制吧หมายความว่าเราต่างคนต่างจ่ายหรือแชร์กันค่ะ
0: 我们 AA 制吧ค่ะก่อนจบรายการในวันนี้มีการบ้านให้ท่านผู้ฟังนะคะคำว่าต่างคนต่างจ่ายหรือแชร์กันเนี่ยภาษาจีนพูดอย่างไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล taiscri.com.cn taiscri.com.cn ถ้าท่านต้องการทบทวนบทเรียนวันนี้หรือข้อมูลเพิ่มเติมของ CRI คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของ CRI www.thai.cri.cn วันนี้ต้องลากันก่อนนะคะใจเจียน
1: ใจเจียนค่ะ
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องนี้ที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีสิ่งสำคัญหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือเรื่องของชิปหน่วยความจำอาจจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือก็ดีนะคะโดยตอนนี้ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำของจีนต้องเร่งขยายกำลังการผลิตอย่างหนักเลยค่ะเพราะว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AIนี่แหละมันส่งผลมากๆเลยต่อตลาดชิปหน่วยความจำทั่วโลกตอนนี้เผชิญเรื่องของภาวะอุปสงค์สูงกว่าอุปทานนะคะผู้ผลิตชิปหน่วยความจำของจีนต้องเร่งขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะก็บอกว่าตอนนี้ธุรกิจชิปหน่วยความจำกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นมากๆตลาดโลกกำลังอยู่ในวัฏจักรการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดช่วงนึงเลยในรอบหลายปีค่ะแต่ทีนี้นะคะแม้ว่าอย่างที่บอกค่ะเรื่องของความต้องการเนี่ยมันก็เยอะหลายๆอย่างนะคะก็ตามมาด้วยมีอะไรบ้างที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ที่เราต้องมาติดตามกันเพิ่มเติมต้องฟังกันจากคุณพิพันธ์แล้วค่ะ
3: ก็อย่างที่คุณพาดาราว่าเลยนะคะว่าความต้องการที่เพิ่มสูงนะคะราคาชิปหน่วยความจำทั่วโลกก็มีการปรับตัวสูงขึ้นตามค่ะแต่ทางผู้เชี่ยวชาญนะคะก็มองว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยไม่ได้มาจากความต้องการของผู้ใช้ปลายทางที่เพิ่มขึ้นหากแต่ว่ามาจากความต้องการชิปหน่วยความจำสำหรับระบบ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะก็จนทำให้มีการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมไปเป็นจำนวนมากก็เลยส่งผลให้อุปทานในตลาดนั้นเกิดการตึงตัวค่ะผู้ผลิตชิปหน่วยความจำหลายแห่งของจีนนะคะก็เร่งเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อที่จะรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นตามมานั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัทนะคะบีวินนะคะสตอรีทเทคโนโลยีในนครเซินเจิ้นของจีนเขาก็ได้เริ่มขยายกำลังการผลิตสำหรับโมดูลหน่วยความจำระดับองค์กรนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วค่ะ
2: ก็ต้องบอกนะคะว่าอย่างที่บอกความต้องการเยอะนะคะแต่ก็ส่วนหนึ่งแหละมันก็มีผลหลายอย่างนะคะที่ตอนนี้ยังเป็นปัญหาปัจจัยหลายๆอย่างก็คือการที่จะผลิตมันขึ้นมาให้ได้ตามความต้องการก็ยังเป็นเรื่องที่นะคะต้องรอลุ้นกันต่อไปที่จีนเองก็เป็นหนึ่งที่เลยล่ะค่ะที่หลายๆคนเนี่ยก็ติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะคะเพราะว่าความต้องการใช้มันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะหลายท่านติดตามกันอยู่ก็ติดตามกันได้จากรายการของเราด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันพาดาราจงไหกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันรพีพันธ์วงกำประเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง
2: ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.จัสดาเด่นดงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬา

กรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ครับภายใต้แนวคิดสรรสรรสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นการรายการสดนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่สถานีนะครับที่เบอร์02-218-3975-7ครับ02-218-3975-7นะครับแล้วก็ทักทายมาทางเพจ Facebook ได้นะครับนะมาที่ Facebook ผมนะเขียนว่า JESSADA จัสดานะครับแล้วใช้ D-Dog เต็นโดมริพันธ์เนี่ยนะครับนะตอนนี้ก็ไลฟ์ Facebook อยู่เพื่อจะเข้ามาทักทายนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นหรือว่าทิ้งคำถามไว้ก็ได้นะครับเพื่อได้คุยในรายการนะครับอย่างที่เขียนไปบนหน้า Facebook แล้ววันนี้เดี๋ยวคงคุย2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเลียนสปีชีชื่อนักหญ้านะครับนะอีกเรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับนะที่อเมริกานะครับแต่ว่าเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อวานโชคดีมากเลยนะครับได้มีโอกาสไปฟังเสวนานะครับที่พารากอนนะครับซึ่งก็เป็นเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของเอลนิงโยหรือที่เราควรจะเรียกปีนี้ว่าเป็นซูเปอร์เอลนิงโยนะครับแล้วก็ในรายการเราก็พูดกันถึงเรื่องนี้หลายทีแล้วล่ะแต่วิทยากรเสวนาเมื่อวานนี้น่าสนใจมากครับก็คืออาจารย์ธรครับนะทุกท่านคงพอรู้จักดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรทำลงนวาสวัสดิ์นะครับอยู่ที่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ก็มีบทบาทในการพูดเกี่ยวกับเรื่องทางทะเลนะครับการประมงรวมทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมายาวนานต่อเนื่องหลายปีแล้วอาจารย์ก็เป็นอีกท่านนึงที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องการรับมือกับเอลนิงโยนะครับฉะนั้นผมขอเกริ่นให้ฟังว่างานน่าสนใจนะใครอยากไปอ่านรายละเอียดไปดูในเพจ Facebook ผมหรือของอาจารย์ธรก็ได้นะครับในงานอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของภาวะการเกิดซูเปอร์เอลนิงโยนะครับซึ่งแปลว่าตอนนี้นะครับถ้าเราอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสภาพความร้อนหรือว่าอุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับตอนนี้ปรับจากค่ากลางนะครับนะตั้งแต่ต้นปีมาเป็นค่ากลางณขณะนี้เข้าสู่สภาวะเอลนิงโยแล้วคือเริ่มมีค่าเป็นบวกนะครับแต่ยังไม่มากนะอาจจะบวกประมาณ 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับเขาก็บอกว่านี่คือนับว่าเป็นเอลนิงโยแล้วแปลว่าความแล้งจะมาเยือนทางฝั่งประเทศไทยเราแต่ว่าพยากรณ์เนี่ยบอกเอาไว้ว่าอาจจะไปถึงบวก2องศาเซลเซียสงั้นถ้าค่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยถ้าขึ้นไปถึง2องศาเซลเซียสจากค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับเขาจะใช้ชื่อว่าซูเปอร์เอลนิงโยนี่แหละนะครับซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นทีนะและถ้าเกิดขึ้นทีก็มีปัญหาแน่ๆครับอาจารย์ธรและก็คณะนะครับซึ่งก็มีอาจารย์อาจารย์บรรจงนะครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์มาริกาจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มขอนแก่นนะครับเข้าใจไม่ผิดนะแล้วอาจารย์พยมนะครับจากที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นกันนะครับก็มาพูดในมิติต่างๆนะหัวข้อชื่อว่าไฟฝุ่นแล้งน้ำมหันตภัยทวีคูณนะครับคือแต่ละอย่างมันก็เป็นภัยพิบัติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่อาจารย์ที่คณาจารย์เขาพูดก็คือว่ามันจะทวีคูณขึ้นนะที่การเกิดไฟป่าถ้าเกิดเอลนิงโยเกิดซูเปอร์นิงโยขึ้นอากาศแห้งแล้งอุณหภูมิสูงไฟป่าก็จะรุนแรงขึ้นนะควบคุมยากขึ้นถ้าไฟป่าเยอะเกิดอะไรขึ้นตามมามันเกิดการเผาไหม้ใช่ไหมครับฝุ่นPM 2.5 ก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับนะจะเห็นว่าปีที่เป็นลานิงญาเนี่ยฝุ่นจะน้อยแต่ถ้าเป็นปีที่เอลนิงโยเนี่ยไฟป่าเกิดง่ายอากาศก็นิ่งด้วยนะครับไม่ค่อยมีกระแสลมก็จะทำให้ฝุ่นเยอะภัยแล้งแน่นอนครับความแรงของอากาศก็จะทำให้ปริมาณฝนน้อยลงนะครับซึ่งอาจารย์ธรก็บอกว่าฝนน้อยลงแต่พายุแรงขึ้นนะอันนี้คนจะสับสนเยอะบอกว่าคือถ้านับจำนวนลูกเนี่ยพายุปีนี้น่าจะน้อยนะครับนับจำนวนลูกนะแต่ละลูกเนี่ยอาจจะแรงขึ้นได้เพราะว่าการเกิดพายุพวกพายุที่เป็นพายุหมุนนะครับพวกไต้ฝุ่นในมหาสมุทรเนี่ยมันก็ต้องการพลังงานแต่พลังงานคือการที่ดึงความร้อนจากผิวน้ำทะเลขึ้นไปฉะนั้นถ้าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลร้อนด้วยมันก็จะเกิดพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงได้นะครับนะถ้าเกิดภัยแล้งก็แน่นอนครับนะไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรก็มีปัญหาการใช้ชีวิตทั่วไปของเราก็มีปัญหาและระบบนิเวศวิทยาก็จะเสียหายด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือน้ำนั่นเองนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ใช้น้ำแค่การบริโภคนะครับการกินแต่ใช้อุปโภคใช้ทั้งอุปโภคและอุปโภคและอุตสาหกรรมด้วยนะครับฉะนั้นพอเราต้องแบ่งน้ำกันเนี่ยจะทำยังไงนะครับในงานวิจัยในงานเสนอก็มีหลายมุมมองครับนะมีเรื่องของการใช้น้ำบาดาลอย่างเหมาะสมด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมเอามาโพสต์ก่อนมาช้าก่อนเข้ารายการเหมือนกันว่าคิดว่าน่าเป็นประโยชน์คือก็มีทางบวกบ้างนะไม่ใช่คิดแต่ว่าน่ากลัวเราจะแย่แล้วปีนี้แล้วก็
หันหน้าพึ่งใครก็ไม่รู้จะพึ่งกันทางภาครัฐก็ดูเงียบๆเหลือเกินนะครับนะยังไม่เห็นการกระเตือนของการที่ลุกขึ้นมารณรงค์ให้ประชาชนประหยัดน้ำหรือว่าช่วยกันเตรียมพื้นที่ต่างๆมากขึ้นยังแค่เงียบๆอยู่นะครับก็ในงานเสวนาก็มีการพูดถึงโครงการที่ดีมากคือโครงการของสิงอาสานะครับสิงอาสาคือบริษัทบุญรอดเนี่ยนะครับก็มาช่วยกันกับทางด้านของท่านอาจารย์ที่เข้ามาร่วมอย่างท่านอาจารย์บรรจงเมื่อกี้จากแม่โจ้ท่านอาจารย์มาริกาจากขอนแก่นเขาก็มีทั้งโครงการสิงอาสาสร้างแหล่งน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับนะก็ไปลงพื้นที่แล้วก็จากพื้นที่ที่มีโอกาสแห้งแล้งเนี่ยก็ไปขุดบ่อเพิ่มนะครับนะไปขุดพื้นที่เพิ่มก็ได้เป็นบ่อกักเก็บน้ำถ้าหน้าฝนก็เก็บน้ำเพิ่มถ้าเกิดน้ำเยอะน้ำหลากมากเกินไปก็ป้องกันน้ำท่วมได้และที่แน่ๆคือถ้าน้ำแรงก็มีน้ำไว้ใช้มากขึ้นนะครับอีกโครงการนึงนะครับก็เป็นโครงการของที่สิงอาสาไปร่วมกับแม่โจ้ก็คือไม้ยืนต้นป่ายั่งยืนนะครับเมื่อกี้โครงการสร้างแหล่งน้ำชุมชนนี่จะทำในที่ภาคอีสานนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นโครงการไม้ยืนต้นป่ายั่งยืนนี่ไปทำที่ภาคเหนือก็ไปลงที่อำเภอเมืองกับอำเภอหางดงที่เชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีหลายจุดที่เคยมีไฟป่าเกิดขึ้นก็ไปลงปลูกป่าเพิ่มเติมนะครับนะก็เป็นการหาพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมนะครับกับพื้นที่นั้นแล้วก็พยายามทำให้ป่าต้นน้ำกลับคืนมาแสดงเป็นตัวอย่างอันดีว่าไม่ใช่แค่เราอยู่เฉยแล้วก็ร้องกันระงมว่าแย่แล้วแรงๆเนี่ยมันต้องหาทางช่วยด้วยนะครับในงานเขาก็มีให้ดูภาพเหมือนกันว่าโอ้แปลพื้นที่ที่มันเคยเป็นปีก่อนๆนะแห้งแล้งเชียวพอตอนนี้เราทำแหล่งน้ำได้ก็ความชุ่มชื่นกลับมานะครับเป็นพื้นที่สีเขียวกลับมาปลูกป่าได้ปัดพื้นที่ป่ามากขึ้นนะครับโอเคนะอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจที่ใครไปดูเพิ่มเติมก็ลองไปดูใน Facebook ผมหรือของอาจารย์ธรก็ได้นะครับต่อไปเรื่องน่าสนใจขำๆดีเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับนาคย่านะไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนกันใช่ไหมครับนะเราโปรตีจะเคยได้ยินนาคตัวนาคนะตัวนาคนะครับไม่ใช่พญานาคนะตัวนาคเหมือนนาคทะเลเป็นต้นนะภาษาอังกฤษเขาเรียกออทเทอร์นะครับถ้าอย่างของไทยที่เป็นนาคน้ำจืดนะอยู่แถวน้ำจืดเยอะหน่อยหรือแต่ที่เป็นน้ำกร่อยเนี่ยก็จะมีนาคเนปซันจะเคยได้ยินชื่อประมาณนี้นะครับทีนี้มีชื่อนาคย่าโผล่มาแล้วมันตัวอะไรเหรอนะครับเกิดให้ฟังก่อนว่านาคย่าไม่ใช่ตัวนาคไม่ใช่ออเทอร์แต่นาคย่าเป็นหนูนะครับนะแล้วทำไมถึงเรียกหนูว่าเป็นนาคอาจจะฟังแล้วงงดีนะครับนะโอเคเอามาดูทีละเรื่องก่อนเอาบอกว่าข่าวมันเริ่มจากวันก่อนเนี่ยครับมีข่าวจากจังหวัดชุมพรนะครับ

ไอ้บ้านไปดูนะครับเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าไปที่สวนปาล์มน้ำมันแห่งหนึ่งเป็นพื้นที่ขนาด22ไร่นะครับเมื่อก่อนเคยปลูกเป็นสวนยางพาราตอนนี้ก็คือปลูกเป็นปาล์มน้ำมันแทนแล้วนะครับนะแล้วเขาบอกว่าน่าสลดใจเพราะว่าเห็นว่ามีต้นปาล์มน้ำมันขนาดเล็กนะอายุก็แค่ปี2ปีเองปกติต้องรอหลายปี 5-6 ปีขึ้นไปนะถึงจะมีผลนะแต่ว่ามันโดนสัตว์แทะนะครับแล้วคิดว่าสัตว์นี้มันดูคล้ายๆหนูขนาดใหญ่มีฟันคมนะกัดทำลายโคนต้นเกือบทั้งหมดทำให้ต้นเนี่ยล้มตายนะครับหรือว่าอาจจะเหี่ยวเฉารอตายเขาบอกว่าเนี่ยปลูกมาตั้ง500ต้นนะครับโดนกัดทำลายไป300กว่าต้นนะครับนะขนาดเอามาปลูกซ่อมก็โดนกัดอีกนะครับแล้วเขาบอกพยายามจะจับแล้วนะครับพยายามดักจับใช้กรงดักจับต่างๆเนี่ยได้แค่2ตัวเองนะครับนะมันไม่ติดมันฉลาดมากนะครับเอายาเบื่อหนูให้กินมันก็ไม่ยอมกินแล้วก็บอกว่ามีลูกหลานมากมายนะครับนะแล้วบอกว่าไม่ใช่แค่สวนนี้แต่ว่าสวนพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยครับ10กว่าครัวเรือนก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าไม่มีมาตรการยับยั้งนะต่อไปเนี่ยขยายวงลุกลามทั่วชุมพรไปครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้ปาล์มน้ำมันเนี่ยโดนหมดแน่เลยนะครับทางด้านของสภาเกษตรกรจังหวัดก็มีการระดมขอข้อมูลหาแนวทางในการกำจัดนะครับเยียวยาประเด็นคือเขาคิดว่าตัวที่มาทำลายเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชื่อว่านาคหญ้านะครับแล้วก็มีภาพโฆษณามันจะเรียกโฆษณาภาพประจำพันธ์ผ่านสื่อข่าวผมสังเกตว่าข่าวทุกสำนักเลยนะครับใช้รูปเดียวกันหมดนะมันเป็นรูปโคนของต้นปาล์มน้ำมันมีเห็นเงาขาคนอยู่แล้วก็มีสัตว์คล้ายๆหนู3ตัวแท้ๆอยู่ฟันโค้งเลยนะครับซึ่งในกลุ่มของคนที่ทำงานทางด้านสัตว์นะครับอย่างเพจที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสิ่งมีชีวิตต่างๆนะผมแนะนำเพจชื่อนี่มันตัวอะไรนะครับนะเพจนี้เขามีคนเก่งๆเยอะเลยนะครับนะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ละไอ้รูปนี้รูปจริงหรือเปล่าเนี่ยรูปมันเป็นรูปจริงในพื้นที่เดี๋ยวไปเอารูปที่ไหนมาหรือเป็น AI นะครับเพราะภาพมันดูไม่เหมือนภาพจริงๆนะแล้วก็ตัวในรูปเนี่ยดูแล้วไม่เหมือนเจ้าตัวที่เรียกว่านาคหญ้าที่เขาสงสัยกันนะครับเอาตัวในรูปก่อนตัวในรูปเนี่ยเขาบอกว่าดูคล้ายๆสัตว์ที่ชื่อว่าหนูอ้อยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเคนแรดนะครับเคนก็เหมือนชูการ์เคนนะครับก็คืออ้อยนะครับนะไม่ใช่เด็กผู้หญิงชื่ออ้อยหนูอ้อยฟังดูน่ารักนะเจ้าหนูอ้อยเนี่ยเป็นสัตว์ต่างถิ่นนะครับนะแล้วก็มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาแต่ว่ายังไม่ค่อยมีรายงานนะครับว่ามีในประเทศไทยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีรายงานว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นลูกรานด้วยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้แพร่พันธุ์ในธรรมชาติยังไม่ค่อยมีรายงานว่ามันทำลายระบบนิเวศฉะนั้นรูปที่มาแชร์กันเป็นข่าวเต็มเลยเนี่ยอันนี้ก็น่าห่วงนะครับเวลาเอารูปมาใช้เนี่ยแล้วก็ใช้สำนักข่าวก็ใช้ต่อกันเนี่ยรูปจริงหรือเปล่าอ่ะถ้าเป็นวิดีโอเป็นภาพหนูกำลังแท้จะพอมั่นใจขึ้นแต่รูปเดี๋ยวนี้ดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ารูปจริงหรือเปล่าแล้วไปเอารูปที่ไหนมาหรือเอา AI ทำรูปเปล่าเนี่ยนะครับนะประเด็นก็คือว่าแล้วนาคหญ้าเนี่ยมันมายังไงนะครับคำว่านาคหญ้าเพราะว่านาคหญ้าเนี่ยมันเป็นเอเลียนสปีชีส์จริงๆในบ้านเรานะครับนับเป็นที่รู้จักมานานหลายปีแล้วแต่ก็มีคอมเมนต์สั้นๆว่าแต่หลังๆก็เจอน้อยลงนะทำไมถึงคิดว่ามันระบาดล่ะอ่ะมาดูกันก่อนนะครับนาคหญ้าคืออะไรนะครับนาคหญ้าเนี่ย อย่างที่เกริ่นไปแล้วว่ามันไม่ใช่นาคนะครับมันไม่ใช่ตัวนาคไม่ใช่ออทเทอร์นะครับนะก็เรียกว่าอยู่คนละวงกันเลยนะครับภาษาวิทยาศาสตร์เรียกอยู่คนละวงคือคนละวงศานะไม่ใช่วงดนตรีวงศาที่แปลว่า family นะครับนะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบแล้วนาคหญ้าเนี่ยจริงๆมันมีชื่อภาษาอังกฤษเป็น common name ของเขาชื่อสามัญชื่อว่านูเทรียฉะนั้นบางคนให้เรียกว่าหนูนูเทรียดีกว่านะเพราะมันอยู่ในกลุ่มของหนูมากกว่านะครับนะถ้ามันอยู่ในกลุ่มของหนูก็คือว่ามันเป็นสัตว์ฟันแทะนะครับนะพวกกระต่ายเอ้ยหนูเอ้ยกระรอกเอ้ยพวกเนี้ยฟันข้างหน้ามันจะเป็นแท้ๆได้เราเรียกว่าสัตว์ฟันแท้นึกถึงคาปิบารานึกออกไหมครับคาปิบาราเนี่ยตัวใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะแต่นั่นเป็นหนูนะครับ นะก็เป็นสัตว์ฟันแท้เหมือนกันมันคนละเรื่องกับหนูจี๊ดๆที่เราคุ้นเคยฉะนั้นนาคหญ้านับเป็นสัตว์ฟันแท้ขนาดใหญ่จริงๆก็ดูคล้ายๆหนูนั่นแหละนะครับถึงกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้บราซิลปารากวัยอุรุกวัยเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาโบลิเวียชิลีทางนู้นนะครับแล้วก็ชอบอยู่แถวแหล่งน้ำด้วยชื่อภาษาอังกฤษเขาที่ชื่อดูเทรียเนี่ยนะครับจริงๆดูเทรียเป็นภาษาสเปนก็แปลว่านาคอีกทีนึงนะครับก็คือว่าตัวมันคล้ายกับนาคออทเทอร์นั่นแหละแล้วก็คำว่าดูเทรียก็หมายถึงหนังของมันขนสัตว์ของมันที่เกิดขึ้นด้วยฉะนั้นเจ้าหนูประเภทนี้โดนเอามาใช้เพื่อทำเป็นเสื้อขนสัตว์นะครับแทนตัวนาคจริง
แล้วก็บอกว่าเป็นเศรษฐกิจด้วยนะครับในทวีปอเมริ

กาใต้ก็มีการอาจจะมีการเลี้ยงอาจจะมีการเพาะเลี้ยงแล้วก็เอาหนังเอาขนมันไปจำหน่ายนะครับตัวมันเนี่ยถ้าเราดูเผลอๆเนี่ยจะคล้ายๆหน้ากินปลานะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักหน้ากินปลาแล้วเนอะตัวยาวๆจะเห็นว่าจริงๆแล้วหน้ากินปลาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเจ้านาคย่าเนี่ยหน้าตาก็ไม่ได้คล้ายกันมากนะคือหน้ากินปลาจะตัวยาวกว่านะนาเจ้านาคย่าเนี่ยผมว่าโดยเนี่ยตัวมันใหญ่ก็จริงนะครับตัวใหญ่กับ2ฟุตเนี่ยฟุต1ถึง2ฟุตนะครับนะแล้วก็น้ำหนักก็ค่อนข้างเยอะมันมีตั้ง3กิโลไปถึงยัน10กิโลนะครับนะแต่ว่าที่เขาบอกว่ามันคล้ายคือมันมีท่าทางรูปทรงแล้วก็การว่ายน้ำนะนอนว่ายน้ำได้ด้วยคล้ายๆกันนะครับกับตัวหน้าเขาก็เลยบอกว่าเออแล้วก็เท้ามันเนี่ยครับมันมีพังผืดด้วยนะครับนะมันดูไม่เหมือนหนูเลยนะครับแต่ดูเหมือนสัตว์ที่ว่ายน้ำได้มากกว่าที่พังผืดระหว่างนิ้วท่านมันว่ายน้ำได้นะครับนะดังนั้นก็คือความต่างสำคัญคือว่ามันไม่ใช่สัตว์กินเนื้อเหมือนกับนาคที่ไปกินปลากินเนื้อสัตว์ต่างๆแต่ว่านาคย่าเนี่ยชอบกินพืชน้ำชอบกินหญ้านะครับนะบางทีมันก็ไปกินหอยได้เหมือนกันแหละนะครับคล้ายๆเหมือนกับพวกนาคที่กินปลาเหมือนกันแต่ว่าโดยพื้นฐานคือมันกินพวกพืชนะครับแล้วก็มันก็เลยชอบเราก็ชอบเจอมันถูกแถวริมน้ำนั่นแหละนะครับแถวบึงหนองคลองบึงต่างๆนะครับขุดโพรงอยู่ตามริมตลิ่งนะครับแล้วก็หากินแถวๆนั้นประเด็นคือมันเข้ามาระบาดในไทยเราเนี่ยครับโดยมีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าประมาณปีพุทธศักราช2537นะครับบางคนบอกหนูยังไม่เกิดเลยค่ะแต่37นี่ผมเพิ่งเรียนหนังสือจบปริญญาตรีนะครับในที่จุฬาเนี่ยแหละเขาบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนว่านาคย่าถูกนำเข้ามานะครับผมว่ามันแก๊งเดิมๆอ่ะคือประเภทคนที่เอาสัตว์เอาพืชมาแล้วก็มาปั่นว่าเนี่ยซื้อตัวนี้ไปมั้ยไปเลี้ยงไปปลูกเดี๋ยวก็ราคาดีถึงเวลาก็โดนทิ้งนะครับเขาบอกว่าในจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีการนำเข้ามาโฆษณาว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะเลี้ยงง่ายโตเร็วกินหญ้าเป็นอาหารนะไม่ลำบากในการเลี้ยงเลยเอาไปทำได้อาหารก็เป็นทำเนื้อมันกินเป็นอาหารได้ขนกับหนังสัตว์เนี่ยเอาไปขายได้ราคาดีด้วยและยุคนั้นนะเกษตรกรก็เป็นเหยื่อกันจำนวนมากครับไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาคู่ละหลายพันบาทนี่เราคิดว่าปี37นะปีนี้ปี69ฉันถ้าตีราคาเนี่ยผมว่าเหมือนกับคู่ละเป็นหมื่นนะครับในยุคนี้นะก็แพงจริงๆด้วยแหละแต่ว่าพอเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมานะครับตั้งแต่37 38มาถึง42ไม่มีตลาดรองรับจริงๆนะเกษตรกรก็ขาดทุนนะครับอุตส่าห์เลี้ยงมาแล้วก็มีการปล่อยแอบปล่อยลักลอบปล่อยสู่แหล่งน้ำมันก็เลยระบาดครับเพราะว่ามันส่วนใหญ่สังเกตนะสัตว์แล้วก็พืชจากอเมริกาใต้เนี่ยมันจะคล้ายๆอุณหภูมิอากาศนะครับนิเวศคล้ายๆบ้านเราถึงเวลามันปรับตัวสบายมันก็เลยออกลูกออกหลังกันเยอะแยะแล้วก็มีรายงานการที่มันเป็น invasive species นั่นแหละที่ว่ามันเป็นรุกรานไปกัดกินนาข้าวไปพืชผักสวนผลไม้พืชน้ำนะครับแล้วก็เลยเชื่อกันมาอย่างครั้งนี้ว่าเนี่ยที่เกษตรกรเขาบอกว่าโดนเนี่ยเขาก็บอกนักข่าวว่าเป็นนาคย่านะครับก็เป็นเรื่องน่าห่วงว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเราจะจัดการได้ไหมนาคย่าเนี่ยเมื่อเทียบเขาบอกว่าเมื่อบอกถึงลำดับ100อันดับนะครับของinvasive species เนี่ยนะครับนะพืชชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานของโลกทั่วโลกเนี่ยครับนาคย่าเนี่ยอยู่ในร้อยอันดับด้วยแสดงว่ามันตัวที่รุนแรงจริงในต่างประเทศเนี่ยก็มีการพยายามกำจัดอย่างเช่นที่อังกฤษเนี่ยก็ใช้คนดักจับเนี่ยใช้เงินหมดไป170ล้านบาทไทยนะครับใช้เวลา8ปีกว่าจะกำจัดได้นะครับนะส่วนบ้านเราเนี่ยก็มีรายงานการระบาดประเด็นที่จะขอสรุปตรงนี้ก็คือว่าถ้ามันเป็นนาคย่าจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเราไม่มีรูปชัดๆเลยรูปที่แชร์กันก็ดูมันใช่ไหมนะเป็นรูปปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็มีในผู้เชี่ยวชาญหลายคนในเพจนี่มันตัวอะไรก็บอกว่าไม่น่าใช่นะครับอย่างที่หนึ่งเมื่อกี้ก็บอกว่าถ้าดูแค่รูปเฉยๆเนี่ยคล้ายๆเหมือนหนูอ้อยที่ว่านะครับนะซึ่งอันนี้เราก็ต้องตัดไปอีกช้อยหนึ่งเพราะว่ารูปอาจจะไม่ใช่รูปจริงก็ได้บอกว่าตัวที่น่าจะเป็นตัวที่ทำลายมากกว่าเนี่ยน่าจะชื่อหนูพุกนะครับหรือแบนดิคูตแรดนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นบอกว่านักย่าเนี่ยในอดีตก็เคยเป็นสัตว์ที่ระบาดจริงๆแหละแต่ว่ารายงานการพบเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเหลือแค่ประมาณกลุ่มที่เป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามหรือไปเจอตามสวนสัตว์นะครับในธรรมชาติเนี่ยไม่ค่อยเจอด้วยความที่มันตัวใหญ่นะครับนะมันอบเนี่ยคือโดนจับง่ายนะครับแล้วนักย่าเนี่ยก็มีแนวโน้มจะโดนกินโดยคนไทยมากกว่าคือในอเมริกาในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการรณรงค์ว่าจับมากินได้มีทำเมนูให้ด้วยแต่ว่าผมว่าคนฝรั่งอาจจะไม่ได้นิยมกินมากเท่าคนไทยเรานะครับทีนี้ก็บอกว่าตัวที่น่าจะเจอได้เป็นหนูพุกเนี่ยเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในหนูเพราะสัตว์ฟันแท้เหมือนกัน

็อุปนิสัยดุร้ายก้าวร้าวนะครับเป็นศัตรูพืชเช่นกันนะครับแล้วก็มีรายงานการกระจายอยู่ทั่วประเทศนะแต่ว่าภาคใต้เนี่ยไม่ได้มีรายงานการกระจายตามธรรมชาติเท่าไหร่แต่ว่าจะมีเรื่องของการที่คนเอามาเลี้ยงนะครับแล้วก็อาจจะปล่อยออกไปซึ่งก่อนหน้านี้มีบันทึกไว้แค่ถึงแค่ประจวบคีรีขันธ์ถ้าตอนนี้มันไปถึงชุมพรเนี่ยก็คือถัดไปจังหวัดนะครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะถ้าเราเป็นห่วงแล้วก็เขาในกลุ่มนี้เชื่อว่าเป็นหนูพุกมากกว่าเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับแต่ว่าอยากจะสรุปว่าเนี่ยน่าห่วงตรงนี้แหละเรามีปัญหา NSPC อีกเยอะเลยปลาหมอคางดำนี่เป็นเรื่องที่เราพูดกันเยอะก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าในเชิงของสัตว์ที่ระบาดเนี่ยมันมักจะเริ่มจากตรงนี้ตัวอะไรก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามั้งปล่อยทิ้งไปเดี๋ยวมันก็ระบาดเดี๋ยวมันก็ตายไปเองไม่มีใครเลี้ยงตอนเลี้ยงยากเชียแต่พอปล่อยเข้าป่าปล่อยลงน้ำเอากับมีชีวิตรอดมันเหมือนธรรมชาติคัดสรรได้สายพันธุ์ที่ปรับตัวได้เข้ากับบ้านเราแล้วมันก็อยู่กันยาวไปจริงๆก็โพสต์เรื่องเกี่ยวกับกุ้งเครฟิชนะครับกุ้งกล้ามแดงนะครับที่กวนพะเยาว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มเจอมันน้อยลงแล้วแต่ยังเจออยู่ก็ช่วยกันจับกินนะครับปลาหมอคางดำผมก็โพสต์ไปเยอะเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีแนวทางในการนำไปใช้ประโยชน์เยอะนะครับนะเราคงไม่ถึงขนาดวันที่ต้องเอามาทำเป็นปลากระป๋องอย่างที่แซวกันหรอกแต่ว่าที่ค่อนข้างเด่นตอนนี้คือเอาไปเป็นอาหารของปูนะครับหรือแม้แต่ของกุ้งนะครับที่เคยบอกว่ามีปัญหาเรื่องบ่อปูบ่อกุ้งเลี้ยงแล้วไม่ได้กุ้งปูตามที่ต้องการมีแต่ปลาตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยแหละก็เกลือจิ้มเกลือครับเอาปลาพวกนี้จับมาหั่นนะครับทำเป็นอาหารแล้วปูชอบกินนะครับนะก็ใครสนใจลองไปดูรายละเอียดได้ครับน่าสนใจเชว่าเกษตรกรที่ชลบุรีเอ่ยที่เพชรบุรีเอ่ยเขาทำยังไงก็ถึงได้ปรับตัวได้นะครับนะโอเคทักทายเข้ามาทาง Facebook คุณสรพงษ์นะครับเดะนี้เจนเนียนมากใช่ครับสมัยนี้มันเราแค่ปี2ปีที่ผ่านมานี่ปวดหัวมากกับคนที่ทำงานแฟกเช็คนะครับว่านี่ภาพจริงภาพปลอมวิดีโอก็เถอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทำเหมือนมากเลยครับคุณอนนท์บอกอาจารย์พูดเรื่องการโอนย้ายอาจารย์หน่อยครับอ๋อก็จริงๆแล้วต้องให้เครดิตทั้งอาจารย์เชนตอนนี้นะครับแล้วก็จริงๆต้องพูดถึงคุณพึ่งรัฐมนตรีสุภาพมาศปีที่แล้วด้วยก็คือว่าก็ช่วยกันทำมาเขาก็ทำมาแต่กระทรวงแล้วแหละว่าให้มันมีเรื่องของการเคลื่อนย้ายของผู้เชี่ยวชาญได้นะครับเมื่อก่อนมันติดภารกิจใช่ไหมแต่ผมก็ว่าผมอยู่จุฬาแล้วบอกว่าที่มหิดลเขาอยากให้ไปทำวิจัยสักปีนึงหรือไปช่วยสอนสัก2ปีไปได้ไหมเขาบอกว่าถ้าไปนี่นะคุณก็ไม่ได้ไม่สามารถนับอายุราชการได้นะถ้าไปอะไรเงี้ยครับหรือว่าใครที่ใช้ทุนอยู่ก็นับอายุการใช้ทุนไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับเงินเดือนจะเอายังไงเงี้ยก็เขาก็พยายามทำครับดังนั้นระเบียบใหม่ก็ออกมาคือทำได้นะครับนะให้อายุราชการก็ต่อเนื่องไปใช้ทุนก็ต่อเนื่องไปส่วนเรื่องของค่าจ้างอัตรานี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละสถานที่ตกลงกันเองนะครับก็เป็นโอกาสที่เกิด movement เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้เชี่ยวชาญนะครับนะคิดว่าเป็นข่าวดีนะครับจะต้องดูว่าในความจริงแล้วจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคเหลือเวลาอีกแค่ 2-3 นาทีมาคุยกันตรงนี้เลยก็เรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดที่อเมริกานะครับซึ่งยังไม่ระบาดที่ไทยเราซึ่งในไทยเราค่อนข้างน้อยชื่อว่าไซโครสปอริโอซิสนะครับนะเป็นตอนนี้มีคนเป็นโรคท้องร่วงรุนแรงที่อเมริกาเนี่ยเยอะมากครับบอกว่ามีผู้ติดเชื้อนับ 6,000 กว่ารายแล้วแล้วก็มีระบาดเป็นวงกว้างนะครับถึงกว่าครึ่งประเทศคือมากกว่า30รัฐแล้วลักษณะก็คือว่ามีการท้องเสียนะแบบรุนแรงมากภาษาเขาเรียกว่า explosive diarrheaถ้าแปลนี่ฟังแล้วอันอึ้งเลยมันคือท้องเสียแบบระเบิดตุ้มครับนะคือถ่ายพรวดเลยนะครับนะแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายรุนแรงสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมาจากเชื้อปรสิตนะครับชื่อไซโคสปอร่าคาเยนทาเนนซิสนะครับบอกว่าเป็นการรับอาหารแล้วก็ดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปนะครับซึ่งถ้ารักษาทันก็ใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อได้โรคนี้ก็น่าเป็นห่วงครับนะว่าจริงๆมันก็มาจากเรื่องของการที่กินอาหารที่ไม่สะอาดเพียงพอแล้วก็มีเชื้อตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กๆนะครับเป็นปรสิตนะครับนะแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการท้องเสียที่ว่าได้นะครับจริงๆในบ้านเราก็อยู่ในเขตที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าเรายังไม่ค่อยมีรายงานเคยมีรายงานที่จังหวัดน่านนะครับนานมาแล้วนะครับส่วนในอเมริกานี่ก็คาดว่าอาจจะเป็นผลจากกินผักสลัดไหมเช่นผักกาดหอมนะครับหรือผักสลัดต่างๆที่ไม่ได้ปรุงสุกปนเปื้อนเชื้อนะครับประเด็นสำคัญอย่างนึงคือมันค่อนข้างฆ่ายากด้วยฉะนั้นบางทีบอกว่าล้างเยอะๆก็อาจจะยังไม่ค่อยชัวร์นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ที่อเมริกาเองก็มีการเฝ้าระวังกันเยอะมากตอนแรกมีข่าวออกมาว่าทางFDA โรงการอาหารยาของสหรัฐอเมริกาบอกว่าอาจจะเจอจากที่ผักกาดหอมจากฟาร์มชื่อ Taylor Farm นะครับนะเพราะไปผลไปตรวจเจอแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมาบอกว่าเป็นผลบวกเทสนะครับก็คือว่ามันไม่ได้ไ

0: มีเชื้ออย่างที่ว่าจริงๆนะครับนะบริษัทก็เสียชื่อไปนะครับนะนั่นก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับนะว่าจริงๆแล้วเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็การระบาดก็เกิดขึ้นในหลายรัฐของที่อเมริกานะครับผมว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าคนไทยที่ไปคงไม่มีใครติดโรคนี้กลับมานะครับนะหรือบ้านเราเองก็พยายามเอาง่ายๆครับกินสุกทุกอย่างครับนะเนื้อสัตว์ก็ให้สุกนะปลาล้าก็ให้สุกผักเนี่ยถึงกินผักสลัดดีก็จริงแต่ถ้ากินผักสลัดที่มันสดๆแล้วไม่มั่นใจก็กินสุกๆด้วยก็ดีกว่านะครับโอเคอ่ะหมดเวลาสวัสดีนะครับคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะหยุดกันยาก็ขอให้นะเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะปลอดภัยจากอันตรายต่างๆแล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ
1: Sci-fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น. 101.5 FM น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่

0: 31พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ชีวิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 阴阴金洗阴阴金洗阴阴金洗
1: บริการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนและผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: ครับ
1: รายการเด็กๆตอนเย็นๆอย่างนี้เริ่มแล้วค่ะ5วันเต็มๆเด็กๆจะได้ฟังนะคะ
2: ครับ
1: วันนี้วันศุกร์แล้วล่ะค่ะนะคะวัน5วันก็คือจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์นะคะ5ถึง6โมงเย็นยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะก็จะได้ยินเสียงป้าพันธ์นะคะป้าพันธ์มี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วเราก็มีผู้ช่วยของเราที่มีฉายาทุกคนเลยซึ่งเราจะแนะนำกันต่อไปนะครับมาคนแรกก็คือพี่นุชครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์ผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะครับนี่ให้เด็กๆไปฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสย้อนหลังกันได้มีเพลงให้ฟังมีนิทานฟังมาโอ้เล่ามาเยอะแยะเลยเนาะแล้วก็ได้ดูกันมีเสียงเด็กๆที่โทรเข้ามาด้วยแล้วมีอะไรอีกนะเนี่ยมีการ์ตูนสิภาพการ์ตูนที่จะประกอบเรื่องราวในนิทานนะครับแล้วใครเป็นคนวาดล่ะก็ผู้ช่วยของเราอีกคนหนึ่งนะครับคือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับนี่ก็เป็นผู้ช่วยของเราอีกคนหนึ่งนะครับแต่นี้ก็มาถึงเรื่องของเสียงนะครับในรายการของเราก็สำคัญมากไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเด็กๆจะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับก็ต้องมีผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้เป็นหน้าที่ของคุณแมนนะครับคุณแมนฉายาคุณแมนพูดน้อยนะครับ
1: จะดิ่งปิ๊งปิ๊งนะคะแล้วก็มีพี่กบค่ะ
2: พี่กบร้องหน่อยพี่กบ
1: นะคะ
2: แล้วก็มีพี่หมูแล้วก็มีพี่ไก่นะครับพี่ไก่ร้องหน่อย
1: ก็สวัสดีพี่หมีนะคะฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวคนแรกเสมอนะคะแล้วก็เรื่องราวสนุกสนุกสี่ช่วงเด็กๆพร้อมไหมฝาไหมคะ
2: พร้อมสิ
1: ที
2: ่
1: จะฟังนะคะทั้งหมด4ช่วงค่ะ
2: ครับช่วงที่1มีดังนี้เป็นคำถามเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ใครจำได้มั่งวันศุกร์คำถามแล้วจะเป็นอย่างไรวันศุกร์เราจะมีกระจกวิเศษมากระจกวิเศษจะมาถามคำถามเด็กๆทีนี้ถ้ากระจกวิเศษมาเนี่ยเขาไม่ถามคำถามธรรมดาหรอก

0: เขาต้องถามคำถามที่เป็นคำถามจินตนาการเด็กๆจะคุยอะไรกับของเล่นของเด็กๆดีหรือว่าไปโรงเรียนวันนี้ปรากฏว่าคุณครูไม่อยู่เลยมีแต่หุ่นยนต์มาสอนหนังสือแทนเด็กๆจะรู้สึกยังไงตกใจไหมสนุกไหมจะเรียนวิชาอะไรกับหุ่นยนต์นี่นะครับนี่คือคำถามที่เป็นใช้จินตนาการแต่ว่าบางทีบางเพลงก็บอกเล่าเรื่องราวจริงๆนี่แหละในชีวิตของเด็กๆใช่ไหมเรื่องเพลงเครื่องกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยจริงๆใช่ไหมครับเนาะแว่นตาแว่นยายนี่ก็เกิดเรื่องขึ้นจริงๆหรือบางทีก็อาจจะมีเพลงที่เป็นจินตนาการก็ได้นะไม่สิบอกกับเด็กๆที่มาฟังตอนนี้เลยละนะมาฟังกันนะครับใครแนะนำเพลงไว้ก็เตรียมตัวฟังกันได้เลยนะครับใครที่บอกวันไม่ได้ฟังอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็วันนี้ก็มาเตรียมตั้งใจฟังกันเลยนะครับนะแล้วมีอะไรเนี่ยอ๋อบทเพลงเสร็จแล้วนะแต่แล้วก็ต้องฟังเด็กๆบ้างฟังเด็กๆในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องไอ้ช่วงจะไปทำอะไรเนาะอาทิตย์หน้าก็เป็นวันหยุดตั้งหลายวันเนี่ยเตรียมตัวจะไปไหนกันหรือเปล่าเนาะส่งข่าวเล่าเรื่องได้หรือวันนี้หลายคนอาจจะดีใจร้องเย่ก็ได้เพราะว่านอกจากจะเป็นวันศุกร์แล้วก็เด็กๆก็จะได้เป็นยังไงครับสอบเสร็จนะสอบเก็บคะแนนกัน
1: เล่นๆสนุกๆ นะคะ
0: ค
1: ในช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
2: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถาม
1: โอ้ตัวเล็กตัวน้อยมีพลังวิ
0: เศษ
1: แล้วก็มีลมนะคะลมเนี่ยเขาอยากจะให้เด็กๆช่วยเพราะว่าลมเนี่ยไม่มีใครเห็นหน้าเขาเลยอ่ะแล้วหน้าตาเป็นยังไงอ่ะแล้วจะแต่งตัวยังไงลมบอกเด็กๆช่วยลมหน่อยนะอยากเป็นยังไงบ้างนะเด็กๆจะพาไปเที่ยวไหนเด็กๆลองจินตนาการให้สนุกสนุกได้เลยนะคะแล้วก็โทรศัพท์มาบอกได้เลยว่าอยากจะให้ลมเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเพราะเราไม่เคยเห็นนะ Line @JulaRadio นะคะ Line @JulaRadio ค่ะสะกดนะคะ CHULA
0: ดีครับดีครับ
1: Twinkle Little Star แล้วคนอื่นๆอยากจะตอบไหมคะ
0: เด็กๆครับวันนี้เราให้เด็กๆช่วยจินตนาการว่ากระแสลมหรือสายลมที่เด็กๆได้เจอทุกวันเนี่ยหน้าเด็กๆคิดว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเขาจะแต่งตัวยังไงตัวเล็กหรือตัวใหญ่หน้าตายังไงหน้าตาจะ
3: ค่ะ
0: แม่สมมุติให้จินตนาการว่ามีหน้าตามีรูปร่างเนี่ยของขวัญจะคิดว่าลมนี้จะน่าตา
1: จริงๆค่ะคนตลอดเลยคุณยายปราณีค่ะมันดังกุกๆๆๆๆๆๆนะ
0: ครับ
1: มันเลยแบบไม่รู้เรื่อง
0: ครับ
1: ครับสรุปว่าเขาตอบว่าไงนะคะคุณยายค่ะ
3: ถ้าเป็นถ้าเราจะมองเห็นสายลมเราก็จะ
1: เย็นมันร้อนยังไงแต่ว่าวันนี้ให้เด็กๆลองคิดจินตนาการที่ลมที่ไม่เคยเห็นหน้าเลยเนี่ยให้มันมีหน้าตาเป็นยังไงคะ
0: ลมมันมีหน้าตายังไงจะหน้าตายังไงจะเป็นคนตัวเล็กหรือตัวใหญ่หรือเป็นยังไง
1: คิดออกไหมคะ
0: แต่งตัวยังไงเป็นยังไงเนาะตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดเลยนะครับทำจินตนาการของเด็กๆนะครับ
1: ค่ะ
0: มีโทรศัพท์มาแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ปุณมิตรที่นี่ครับครับปุณมิตรตอบคำถามไหมครับเป็นยังไงนะครับ
4: ลมหนาว
0: นั่นสิหน้าตาจะเป็นยังไงอ่ะ
4: อันนี้จะแบบโฮโก
0: เป็นยังไงนะครับ
4: โฮโก
0: หน้าตายังไงนะ
4: โฮโกโฮโก
0: โกโกอ่ะโกโกนี่หมายถึงยังไงครับเนาะตรงใจจะเป็นตัวละครที่ปุณมิตรเขาชอบอะมั้งเนาะนะครับได้ครับถ้าปุณมิตรนึกเองอะแบบของตัวปุณมิตรเองอะปุณมิตรจะวาดให้ลมมีหน้าตาเป็นยังไง
4: โอ้โห
0: หล่อไหมลมหล่อไหม
4: หล่อ
0: อ๋อหล่อใส่เสื้อสีอะไรครับ
4: เราแบบใส่ชุดอะไร
0: ครับ
1: ขอบคุณนะคะปุณมิตรครับสวัสดีครับยังไม่ตอบเด็กๆคะฟังเพลงกันก่อนมีโทรศัพท์ไหมคะ

0: ได้เพราะว่าจินตนาการอันนี้มันสนุกนะ
1: น
0: ะผมก็ปลิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คันนี้หน้าตาลมจะเป็นยังไงเด็กๆลองคิดดูสิจินตนาการว่าโอ้น่าจะเป็นยังไงนะกลมๆแบนๆเหลี่ยมเหลี่ยมหรืออะไรยังไงนะคะ
1: ตัวสูงไว้เนาะ
0: ดูนะคะแล้วตอนนี้ป้าพันธ์ก็จะให้เด็กๆฟังเพลงก่อนก็แล้วกันนะคะในช่วงคลื่นเคลงกับเพลงเด็ก

คำขอก่อนดีกว่าค่ะดาวดวงดอกไม้นะคะดาวดวงดอกไม้ที่พี่ของขวัญฉายาชอบวาดรูปขอไว้นะคะเพลงนี้ออกเราแพนแบบย่อบรรเลงโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

เด็กๆเขาชอบฟังนะคะแล้วก็ฟังแล้วก็ได้รำไปด้วยใช่ไหมคะของขวัญจ๋าและตามคำขออีกหนึ่งเพลงนะคะจากรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะคือ

0: แต่ว่าให้โอกาสคนอยากตอบคำถามดีไหมคะ
1: คำถามเราวันนี้สนุกมากเลยเป็นจินตนาการให้เด็กๆจินตนาการหน้าตาของลมที่พัดเราได้เจอทุกวันเนี่ยเด็กๆจะจินตนาการได้ลมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงลองดีครับ
0: ลมเราไม่เคยเห็นหน้ามันเลยนะลองช่วยให้เขามีหน้าหน่อยได้ไหมคะ
1: ใช่เลย
0: เพราะพันคิดได้ว่าจะต้องเป็นผอมๆสูงๆแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็ยิ้มตลอดเวลา อันนี้เป็นจินตนาการพระพันนะคะส่วนเด็กคนอื่นๆลองคิดดูนะคะว่าจะให้ลมเป็นยังไงหน้าตาแต่งตัวยังไงด้วยนะคะและเราก็โทรศัพท์บอกไปแล้วนะคะส่วนพิมพ์มาที่ LINE ก็ได้ค่ะ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ตอนนี้ก็ฟังเพลงกันต่อเด็กๆที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่อยากจะเป็นผู้ขอพี่แมวพี่หมีและเด็กๆที่ฟังรายการอยู่ช่วยกันเลือกนะคะมีเพลงที่ชื่อว่าช้างน้อยหรือเพลงภาษาจีนช้างเพลงนี้ลุงไว้เขาแต่งให้เด็กๆที่อยู่โรงพยาบาลไม่สบายค่ะได้จินตนาการสนุกๆว่าช้างตัวเบิ่มเลยจะบินได้ยังไงนะคะฟังเพลงช้างน้อยได้

ถึงอีกเพลงนึงที่พี่หมีเขาขอมานะเป็นเพลงภาษาจีนช้างอะค่ะเดี๋ยวมาเรียนรู้ภาษาจีนด้วยกันนะคะว่าช้างภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรแต่ประพันธ์ได้ยินว่าเขาเรียกว่าต้าเชียงพยายามเป็นแบบต้าเชียงเลยนะคะโดยเลิร์นนิ่งจมูกก็คืองวงเจ้าน่ะทำไมยาวนักละจ๊ะนะส่วนลูกช้างก็ตอบว่าจมูกยาวๆแบบนี้แม่บอกว่าสวยดีนะจ๊ะฟังเพลงภาษาจีนต้าเชียงด้วยกัน

0: สั้นๆ นะคะก็เป็นเพลงเด็กนะคะ022183975-7ใครจะพิมพ์ก็ไลน์ @ Jula Radio นะคะโทรศัพท์เข้ามาแล้วเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับใคร
0: จ้าน่าจะเด็กๆอยากตอบใช่ไหมคะเดี๋ยวโทรมาใหม่นะคะ
1: ครับ
0: ว่าลมเนี่ย

0: ผมไม่เคยเห็นหน้าเลยตอนนี้จะให้หน้าลมเป็นยังไงดีอะคะได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ก็โทรศัพท์มาได้ค่ะ
1: ก็022183975-7นะครับ022199
0: หรือว่าหยอดกระปุกอ่ะ3เพลงนี้นะคะพี่หมีเรือพายกาบหิวกาบหรือหยอดกระปุกอ่ะเชิญพี่แมวค่ะ
1: โอ้อยากเปิดเพลงเนี้ย

0: ี้17:51 น.จะ53บอกว่าให้ลมหน้าตาเหมือนแมวเมี้ยวเมี้ยวสีขาวเป็นแมวตัวโตด้วยนะใส่เสื้อสีฟ้าฟ้ากางเกงก็สีฟ้าด้วยแล้วมีกระดิ่งรอบคอสีเหลืองก็ยังงงๆกับคำถามอยู่นะคะจะสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ดีนะพี่ของขวัญจ๋าพี่ปุณณมิตรชยานัทเดชก็บอกว่าแล้วก็น่าจะอารมณ์ดียิ้มตลอดเวลานะคะนี่แหละค่ะเป็นจินตนาการของทุกคนเลยและเราก็ให้รางวัลเด็กๆด้วยนะคะปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งตอนนี้มีเวลาอยู่นิดนึงขอบสวัสดีคุณอมรด้วยนะคะส่งสวัสดีวันศุกร์มาคราวนี้พี่หมีบอกว่า 1.5 ค่ะพี่แมวจะมีอะไรคุยกับเด็กๆไหมคะ
1: วันหยุดแล้วเด็กๆเป็นยังไงบ้างสอบเสร็จกันแล้วก็ดีใจเนาะไปเที่ยวไหนกันยังไงก็อย่าลืมวันจันทร์กลับมาฟังกันใหม่นะครับ
0: เด็กๆวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวอ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
4: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้ 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
5: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
6: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้ง
7: โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปัลลานีอมรานนท์รองอธิการบดีด้านวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติศาสตราจารย์นอร์เบิร์ตบราดักซี่ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระสหราชอาณาจักรที่ได้มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อกระชับความสัมพันธ์
8: เป็นผู้พันผู้การขอพลเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับถ้าพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้อาจจะเป็นการยกระดับสถานการณ์ในลักษณะขู่หาว่าไม่รักลูกน้องแล้วก็เสียใจกับคำพูดที่ไม่สื่อสารออกไปทั้งหมดครับ
8: ไม่ได้สร้างความเข้าใจได้มากเพราะผมไม่ได้มีวาทกรรมหล่อๆผมตรงก็เสียใจนะฮะเสียใจกับคำพูดของหลายๆคนว่า
10: ล่าสุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าแม้จะให้ไม่ใช้คำว่าไล่ล่ากับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะแต่ก็

0: จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือเจ้าหน้าที่รัฐถูกรังแกถึงก็เป็นเรื่องที่ทำในพื้นที่อยู่แล้วค่ะส่วนเรื่องเหตุการณ์รุนแรงเป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องนำความเป็นธรรมกลับมาสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียนะคะบอกว่าขอไม่ลงในรายละเอียดและขอไม่ให้ถามแล้วว่าจะทำอย่างไรค่ะ
1: ที่กดอัยการศึกในครั้งนี้คุณสม
2: ก็อาจจะไม่ถูกแก้นะครับอาจจะยิ่งไปย้ำให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกเจ็บปวดเกิดความรู้สึกแย่นะเพราะว่าความเสียดเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้แค่คนมุสลิมเนาะคนพุทธก็สูญเสียเยอะ
1: ครับ
2: งั้นผมคิดว่าทำยังไงก็ตามเชื่อว่าเราคงต้องหาหนทางต่อไปแต่ว่าภายใต้หนทางที่เรามั่นใจว่าสันติภาพเนี่ยมันต้อง
1: ระวังวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบพระคุณค่ะการแก้ไขปัญหาของคนที่ตกเกณฑ์หรือว่าตกสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์พยายามไปอุทธรณ์พยายามจะพิสูจน์ความข้อมูลติดขัดเรื่องข้อมูลเอกสารต่างๆบางคนก็มีปัญหาเรื่องของการครอบครองรถนะคะที่บอกว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ทำให้ไม่สามารถที่จะได้สิทธิ์ในรอบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปต้องการจะอำนวยความสะดวกแล้วทับทันจังหวัดอุทัยธานีสำรวจข้อมูลการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านพร้อมบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพประกอบการตรวจสอบนะคะหลังจากประชาชนส่วนหนึ่งถูกครองยานพาหนะซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็เป็นมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกให
3: ้หน้านี้เคยได้มาบ้างไหมครับ
4: ได้ค่ะได้ตลอด
3: จะมางวดนี้ล่ะ
4: งวดนี้ไม่ได้เขาตัดหางว่ามีรถยนต
3: ์ก็จริงมีไหม
4: ไม่มี
5: มีมอเตอร์ไซค์ไหมคะ
6: ในชีวิตเคยมี
4: ไหมไม่มี
1: ปัญหาเจอแบบเดียวกันครับอีกที่หนึ่งที่เจอปัญหาลักษณะนี้ก็คือที่อยุธยานะครับผู้ใหญ่บ้านตำบลบางระกำอำเภอนครหลวงครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบและรับรองชายวัย80ปีคนนี้ครับนำซากชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมดูสิครับมันคือซาก
7: มีระบบเดินเคาะทุกบ้านบ้านไหนที่เพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลถึงเราไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้เพราะว่าต้องใช้เลขบัตรประชาชนเข้าไปกรอกก็จะอาศัยว่าออกสำรวจขอเอาบอร์ดแบบฟอร์มจากอำเภอมาดำเนินการให้โดยที่ลูกบ้านเนี่ย
0: ประชาชนที่ต้องการจะยื่นอุทธรณ์และแก้ไขข้อมูลโดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานที่ดินและสรรพากรค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบทางไปยังตัวจังหวัดโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงกระบวนการอุทธรณ์ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
8: เราได้สิทธิ์เนี่ยเอาไปใช้อะไรเนี่ย
9: ใช้ในครัวเรือนซื้อพวกของใช้พวกอะไรอ่ะไอ้ทั้งสบู่อะไรพวกนั่นแหละเครื่องน้ำมันน้ำเหมือนอะไรขอบรรเทาไว้หน่อยนึง
8: ครับแต่ผลตัวก็คือมีความจำเป็นเกิด
0: ส่งจังหวัดพิษณุโลกค่ะยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ไม่มีรถแต่มีชื่อเป็นเจ้าของรถเดินทางมาขอตรวจสอบและยื่นหลักฐานชี้แจงหลังตก
1: ปัญหาหนึ่งครับก็คือการไปเจอชื่อของคนที่ขอสิทธิ์บัตรคนจนแต่มีชื่อเป็นกรรมการในบริษัทรัฐนะครับยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับหลังพบว่ามีชื่อไปเป็นหุ้นส่วนถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทอย่างชาวจังหวัดนนทบุรีคนนี้ครับไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเพราะมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งทั้งที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อหุ้นราคาพิเศษจากบริษัทที่ทำงานแต่ตัวเขายืนยันว่าไม่ได้ซื้อจริงก็เลยเดินทางมาตรวจสอบข้อมูลครับก่อนจะประสานให้บริษัทดำเนินการเอาชื่อออกพร้อมกับเห็นด้วยนะครับที่รัฐบาลมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็ขยาย

0: ใช้เวลาในการอุทธรณ
1: ์เดี๋ยวดีกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงชื่อผมก็เลยคาอยู่แค่นั้นเองไม่มีอะไรเกิดเช็คให้ตรวจสอบให้แล้วก็เขาบอกให้ไปต้องไปติดต่อที่บริษัทที่ก็ให้หุ้นมาที่เขาแจกหุ้นมาเพื่อที่จะ ไปแก้ไขปลดออกปลด
2: มีการแจ้งกรรมการบริษัทให้นำชื่อออกแล้วแต่ว่าบริษัทก็ไม่ดำเนินการหรือกรณีผู้จดทะเบียนนิติบุคคลระบุหาผลกำไรครอบคลุมผู้ถูกตัดสิทธิ์ประมาณ 15,000 คนรวมถึงคนที่เปิดบัญชีหุ้นไหวอะไรหรือมีมูลค่าเงินในบัญชีต่ำก็จะไม่ถูกนำข้อมูลส่วนนี้ไปพิจารณา

0: นะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการสางคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะคะชุดหนึ่งก็คือชุดของนายภราดรปริศนานันทกุลวันนี้ก็ประกาศเดินหน้าสะสางปัญหาการทุจริตในภาครัฐหลากหลายส่วนด้วยกันนะคะขณะที่รองนายกฝ่ายกฎหมายได้เร่งสรุปปมการสอบเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ค่ะเบื้องต้นพิจารณาเป็นโครงร่างรายงานเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรและพบเห็นอยู่หลายประการก็คือ TOR ด้วยซึ่งจะสามารถระบุตัวตนได้ว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากและไม่สอดคล้องกับสำนักงานกพ.ในการดำเนินการรวมถึงตรวจสอบกระบวนการเก็บเอกสารและผลการสอบและการประกาศผลว่าเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงการแหน่งปรากฏตอนที่บรรจุมันมีมากถึง 10,000 ตำแหน่งเพราะฉะนั้นต้องดูต่อว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หรือ
1: ปิดเล่มให้ได้แล้วแล้วก็ทำรายงานกับเรียนท่านนายกเพื่อสั่งการอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราประชุมกันในวันนี้นะครับ
2: ส่งให้นายกได้วันไหนแล้วก็ขั้นตอนที่
1: เราให้ฝ่ายเลขานุการระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่ก็จะไล่ไปเลยตั้งแต
3: ่ตอนนะครับที่มีมากกว่า100คนแต่ตอนนี้ทุกคนยังไม่มีความผิดนะครับแค่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดเท่านั้นก็เลยต้องตรวจสอบอย่างละเอียดครับตั้งแต่กรณีการประชุมนัดสุดท้ายวันที่4สิงหาคมนี้นะครับไม่รอแล้ว4สิงหาคมสรุปจบเสนอการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ให้สูงขึ้นการแก้ปัญหาการทุจริตเชิงโครงสร้างให้เบ็ดเสร็จมากที่สุดครับซึ่งการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นจากภาคจึงเป็นที่มาของนโยบายที่ชื่อว่าซูเปอร์ไลเซนส์ครับจะรวมการขออนุมัติการขออนุญาตให้เป็น
4: บายซูเปอร์ไลเซนส์ที่พยายามที่จะรวบรวมการขออนุมัติอนุญาตให้เป็นแหล่งเดียวให้เป็นที่เดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะขออนุมัติอนุญาตได
0: ้นายภราดรบอกว่าปัจจุบันองค์กรปกครองท้องถิ่นยกระดับขึ้นมาในแพลตฟอร์มออนไลน์เพียงหลักร้อยจากหลักพันแห่งแต่พยายามผลักดันให้เข้าสู่ระบบมากขึ้นภายในปีหน้านะคะพยายามให้หน่วยงานอื่นเข้าระบบมากขึ้นด้วยค่ะ
3: คืบหน้าถึงไหนแล้วครับวันนี้มีหน่วยงานชัดเจนในเรื่องของคดีความครับขณะที่อีกส่วนหนึ่งครับนั่นก็คือเชิงวินัยและการปรับปรุงเชิงโครงสร้างมหาดไทยเขาก็ไปสอบคนของเขาขณะที่รัฐบาลไม่ว่ายังไงก็ตามปลายทางณวันนี้เรายังไม่เห็นเส้นเชื่อมไปถึงตัวการใหญ่นะครับเรายังเห็นจิ๊กซอตัวเล็กๆเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับคนที่ทุจริตได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งพนักงานสืบสวนสอบสวนครับจะประชุมเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานร่วมกันในวันพรุ่งนี้ครับ
5: ภายในวันจันทร์เนี่ยในส่วนของการดำเนินคดีอาญาภายในวันจันทร์เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนว่าเราจะดำเนินการ
0: ส่วนหน่วยงานที่มาร่วมเป็นคณะทำงานสืบสวนสอบสวนก็จะมีกองบังคับการปราบปรามที่ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการแก้ไขกระดาษคำตอบในฐานความผิดอ้างยี่แล้วก็อื่นๆ
5: เติมในการพิจารณา
3: ผู้เสร็จก็ต้องส่งข้อมูลให้กับปปช.นะครับส่วนสำนวนคดีที่ถูกส่งให้กับปปช.ในความผิดที่มีการกล่าวหาสำหรับพลเรือนนะครับปปช.ก็ต้องพิจารณาครับว่าจะไต่สวนเองหรือคืนให้กับตำรวจแต่ส่วนความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
0: ตัวเข้ากรุงเทพค่ะส่งให้ปปช.ส่วนกลางเนื่องจากพบพฤติการความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะคะโดยทางทนายความเตรียมหลักทรัพย์เพื่อยื่นประกันตัวค่ะชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลควบคุมตัวหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนมีการแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาไปที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่วนกลางนะคะเพื่อที่จะส่งมอบตัวให้ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปเนื่องจากการสอบสวน

0: สภ.ควนกาหลง13คนสภ.เขาขาวอีก1คนในจำนวนนี้ได้จัดทำสำนวนพร้อมส่งให้ปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะส่วน13เรื่องรวมแล้วมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นมันอยู่ที่ประมาณ13ล้านบาทประชาชนในพื้นที่ติดตามเรื่องการส่งตัวดำเนินคดีในระดับปป
1: ช.ท้องถิ่นแล้วก็อีกหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ปรากฏว่ากรรมาธิการชุดนี้เขาโฟกัสไปที่ TOR ในการจัดสอบครับเขามองว่ามีอย่างน้อย3ประเด็นนะครับที่มสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ได้ทำตาม
2: ที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตเกิดขึ้นหลังคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนปกครองท้องถิ่นและมสว.ไม่เป็นไปตาม TOR อย่างน้อย3จุดจุดแรกกมธ.กฎหมายหรือนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562หรือ PDPAหากฝ่าฝืนต้องรับโทษตามกฎหมายแม้หรือประธานกสทแต่กลับถูกส่งให้กับบุคคลอื่นไทย PBS ตรวจสอบ TOR ข้อนี้พบว่าตามสัญญาผู้รับจ้างต้องจัดทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดร์และต้องส่งให้ประธานกสทหรือผู้ได้รับมองท้องถิ่นมีร่องรอยการแก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีคะแนนไม่ตรงกับไฟล์ภาพกระดาษคำตอบและอ้างว่าผู้รู้จุดที่เก็บแฟลชไดร์มีเพียงอธิบดีรองอธิบดีและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอีก4คน
3: ตอนนี้ยังได้ก็เช่นเดียวกันว่าข้อมูลที่กรมท้องถิ่นมีเนี่ยนะครับมันก็อาจจะรั่วไหลไปที่อาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการโกงก็ได้อันนี้คือประเด็นหนึ่ง
2: 3คือการประกาศรายชื่อพบการประทับตราของมสว.
4: ในมุมมองของนาTORยังไม่ร้ายกาจเท่ากับการออกแบบกระบวนการทั้งหมดนะครับให้มันมีCircuit Breakerให้มันมีตัวจอได้ตรงนั้นน่ะเป็นปัญหาใหญ่ครับเราเห็นว่าที่ผ่านมาคนเรียกร้องว่าถ้า
2: แล้วสำหรับความคืบหน้าล่าสุดกรณีการตรวจสอบการทุจริตครองท้องอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
0: ครบ1ปีเหตุการณ์สู้รบระหว่างไทยและกัมพูชานะคะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็ยัง568แม้จะผ่านไป1ปีเต็มแต่ยังไม่มีการเยียวยาที่เหมาะสมค่ะนายวศวรรษบอกว่าได้ติดตามเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมาโดยตลอดทั้งช่องทางของสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี75
5: วันแล้วนะคะก็อยากจะวิงวอนนะคะขอให้ทางภาครัฐนะคะได้เห็นใจตรงนี้ด้วยเราใช้เงินเราจะให้ลูกย้ายโรงเรียนมันก็เป็นไปไม่ได้จริงอยู่ค่าเทอมลูกมันสูงแต่ว่าโอดีมันก็สูงกว่าเราก็ต้องใช้ตัวส่วนที่เราเก็บไว้ในส่วนของค่าเทอมลูกตรงเนี้ยมาปิดมันเพื่อไม่ให้เราแบบต้องมาจ่ายดอกเบี้ย
1: ตอนนี้เขาทำมาหากินกันได้ละทำการเกษตรได้ด้วยแต่ต้องเฝ้าระวังระเบิดที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ครับแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์จากภาครัฐและเตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับคนที่ได้รับผลกระทบบอกว่าตอนนี้ได้รับเงินเยียวยาจากปกติครับ
6: รู้สึกว่ามันระแวงมันอีหยังมันจ่าคือจังได๋มันบ่คือเก่าเนาะมันก็เตือนๆอยู่คือเก่าเฮ็ดได๋ก็ฮอดบ่ม่วนจังได๋กับรถเดี๋ยวหยังอยู่ได้เว้ากันอยู่มันก็บ่ทันมีหยังเนาะอันมันมีแต่เสียวออกคือเก่านั่นแหละเสียวออกกันบ่ทันบ่ทัน
0: สถานการณ์การสู้รบที่วัดภายในหมู่บ้านค่ะนายสุธีบุญแต่งปู่ของเด็กชายวัย8ขวบบอกว่าแม้เวลาจะผ่านไปแต่ไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแม้ว่าในพื้นที่จะยังไม่มีเหตุรุนแรงแต่ยังกังวลและไม่อยากให้เกิดการสู้รบและ
7: เดินและทำงานจะยังไม่คล่องตัวแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต
8: เป็นรักในอาชีพนี้

0: ตั้งแต
1: ่ผ่านมาเกือบ1ปีที่10เอกธีรพลต้องสูญเสียขาซ้ายจากการเหยียบกับระเบิดขณะลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านประสาทตาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว
2: พ่อแต่เขาว่าเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด
3: ถ้าคิดย้อนหลังในวันที่เราเหยียบระเบิดไม่เสียใจทางที่ผมเหยียบก็คือถ้าผมไม่เหยียบพวกเขาก็เหยียบก็เลยผมก็เลยว่าดีแล้วแหละเราเหยียบก่อนเราเดินก่อนเหยียบก่อนเพื่อช่วยชีวิตคนข้างหลังถ้าเกิดว่าเขาเหยียบแล้วเขาตายล่ะใช่ไหมล่ะ
1: ขาเทียมที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้สิบเอกธีรพลกลับหน้าที่ทหารทุกคนต้องปกป้องอธิปไตยให้ถึงที่สุด
3: ไม่อยากให้เกิดดอกสงครามนะเหมือนกระสาดน้ำใส่กันยิ่งสาดมากก็เจ็บมากเปียกมากครับก็สงสารพวกน้องๆ นะพวกเด็กๆที่เขาไม่รู้เรื่องบางคนโดนครั้งหนึ่งก็ตายเลยไม่มีโอกาสได้สติสำคัญสุดสติต้องมีสติ
1: สิบเอกธีรพลเป็นหนึ่งในทหารที่ได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะในห้วงการสู้รบเขาบอกว่าหลังจากนี้ตั้งใจจะปลดพิการและกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวภูมิใจที่มีส่วนปกป้องอธิปไตยของไทยส่วนการเยียวยากองทัพและรัฐบาลดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะจากการสู้ได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บเล็กน้อยยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพจนีใสกระจ่างไทยพี
4: นั้นค่ะขณะเดียวกันวันนี้ทางการจีนส่งตัวแทนมาหารือกันนะคะเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของพลเรือเอกต่งจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนนะคะนอกจากเข้ามาพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีการเปิดการพูดคุยแบบทวิภาคีกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะมีประเด็นหนึ่งที่ตัวแทนของจีนพูดบอกว่าสิ่งที่ทางการจีนได้มอบยุทโธปกรณ์ให้กับกัมพูชานั้นเป็นเพราะว่ามีสนธิสัญญาระหว่างบินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนและคณะค่ะโดย
5: ทีมข่าวครับได้พูดคุยกับผู้ประกอบการโต๊ะจีนในวันเกิดเหตุนะครับผู้ประกอบการยอมรับครับได้รับการว่าจ้างให้ไปทำอาหารไปส่งที่โรงพยาบาลไม่รู้นะครับว่าให้ส่งที่จุดไหนของโรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลครอบครัวทารกที่เสียชีวิตกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดเสิร์ฟเท่านั้นครับ
4: ส่วนความคืบหน้าทางคดีในความรับผิดชอบของตำรวจนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองบอกว่าประเด็นหลักที่ทียาโรงพยาบาลตำรวจ
6: คือยกต๊ะเขาออก
7: จริง
6: ยกต๊ะ
7: จากชุด

0: โทษนะครับเป็นความผิด229คนนะสว128คนคนภายนอกมีพรรคการเมืองด้วยมีบุคลากรทางการเมืองต่างๆด้วยนะครับอีก91คนแล้วพอมา36ก็กลายเป็นใสสะอาดแจ๋วเลยไม่เป็นเรื่องอะไรไม่เป็นปัญหาเลยนะครับ
1: ผลที่ขัดแย้งกันเป็นต้องมีมุมนี้ด้วยหรือไม่และแม้ว่าในเวลานี้เอกสารในการพิจารณาจะยังเป็นความลับอยู่นะคะแต่ผลที่ตามมา
0: จาก1มา2มา3ก็ต้องดู2อ่ะใช่ไหมก็คือมองที่36เป็นหลักแต่ในการวินิจฉัย36แล้วก็เชื่อตาม36นะครับท่านก็จะต้องมองย้อนกลับไปทาง26นะครับเพื่อที่จะดูว่าเรื่องราวต่างๆเป็นยังไง36กันกรองแล้วน่าเชื่อถือหรือไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านเนี่ยท่านจะต้องดูให้ละเอียดรอบคอบ
1: คดีหัวสวค่ะหากกกต.มีมติในเดือนสิงหาคมนี้ไม่ส่งเรื่องต่อการตรวจสอบพบความผิดทางอาญาก็ต้องใช้อำนาจหรือช่องทางอื่นตรวจสอบส่งฟ้องกันต่อไปค่ะแต่หากกกต.พิจารณาไม่เสร็จในเดือนสิงหาคมก็ยังมีอำนาจขยายเวลาเผยต่อสาธารณะได้นั่นเองค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินครับ
3: ดูเหมือนว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเจอปัญหาค่ะ

0: ียกว่าไม่ผิดผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศบังคับใช้มาตรการภาษีดังกล่าวหลังสอบสวนและพบว่า60คู่ค้าของสหรัฐล้มเหลวในการยุติปัญหาการบังคับใช้แรงงานโดยไม่ได้มีการออกมาตรการหรือว่าบังคับใช้มาตรการห้ามการนำเข้าสินค้าที่จะช่วยแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและระเบียบทางการค้าที่บิดเบี้ยวค่ะซึ่งจะช่วยปรับปรุงสวัสดิภาพแรงงานในทุกที่ทั่วโลกแต่ว่าข้ออ้างนี้กลับเรียกเจ็ดของสหภาพยุโรปซึ่งตอนนี้ประชุมอาเซียนอยู่ที่ฟิลิปปินส์คุณผู้ชมเธอออกมาตั้งคำถามนะคะถึงเหตุผลของรัฐบาลทรัมป์เห็นนะคะว่าประเทศที่มีสถานการณ์ดีที่สุด5อันดับแรกของโลกเป็นประเทศที่อยู่ในยุโรปทั้งสิ้นซึ่งมีแรงคนต่อจำนวนประชากร 1,000 คนแต่ก็ยังไม่วายโดนกำแพงภาษีสหรัฐในรอบนี้กันครบ
1: ของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อนำไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2: พระอนุวงศ์องคมนตรีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเสด็จละไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: วันนี้เวลา 7:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศ์สามวาดและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุฬารังสฤษและวัดราชสิทธารามรวม8รูปผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 17:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุฬารังสฤษฎ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยจะมีเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกรองชนะทำการประคมยามถวายพระเกียรติยศตลอด100วันตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
2: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณมหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน เพื่อพัฒนาทักษะพระสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรโดยมีวัดหงส์รัตนารามและมหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยเป็นหน่วยดำเนินงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึงวันที่25กรกฎาคม2569มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน74รูปผ่านภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา849ชั่วโมงจำนวน63รูปคิดเป็นร้อยละ85อยู่ในระดับดีเยี่ยม24รูประดับดี23รูประดับพอใช้16รูปและสละสิทธิ์เนื่องจากปัญหาสุขภาพ11รูปผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการพระวิปัสสนาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง
0: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
1: ในช่วงเช้าหม่อมหลวงปณัฏฐาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน151คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนในปีการศึกษา2569ได้ทดลองจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนถาวรและเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่6ตุลาคม2510พร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน262คนบุคลากรทางการศึกษา19คนโรงเรียนแห่งนี้มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงใส่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะตั้งจุดตรวจจุดสกัดเหตุเกิดบริเวณด่านตรวจบูเกะซามีบ้านตลาดตันหยงมัดหมู่ที่7 ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ดังนี้วันนี้ที่วัดมะนาวหวานพระอารามหลวงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตวันนี้ณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดกำลังพลที่เสียชีวิตแล้ววันนี้นะบ้านเลขที่115ทับ1หมู่ที่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิกำลังพลที่เสียชีวิตนาบ้านเลขที่153ทับ3หมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานสาการิยะเจนะกำลังพลที่เสียชีวิตและที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองกำลังพลที่เสียชีวิตการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานอย่างหาที่สุดมิได้
0: ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569
1: วันนี้เวลา 13:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณทรงโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ที่โรงแรมนิเรเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4รวมถึงปัญหาอาจจะโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศกิตติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการทีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และในปีนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระกติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติจึงจัดงานดังกล่าวขึ้นภายใต้แนวคิดซีโร่ดริงก์ซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สะท้อนเป้าหมายของการลดผลกระทบที่เกิดจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าทุกปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ3ล้านคนถือเป็นร้อยละ 5.3 ของการตายทั้งหมด
2: ราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นผู้มีคุณธรรมมีจิตอาสาและจิตสาธารณะพร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกันทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ส่วนตนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประชาชนมีความสุขที่ห้องอเนกประสงค์ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระเป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นวันที่3โดยวันนี้มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และนักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงเข้าร่วมบริจาคโลหิตมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศสาขาบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเป็นหน่วยบริการมารับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน110คนได้โลหิตรวมจำนวน 49,500 ซีซีโดยตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน340คนได้โลหิตรวมจำนวนทั้งสิ้น 153,000 ซีซีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดปากน้ำวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลและวัดป่าซางจังหวัดเชียงรายพระภาวนาโกศลเถระเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคะชีวีกถาว่าด้วยชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์เวลา 14:30 น.ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชัยยาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมมราจังหวัดปทุมธานีวัดบุกก้านตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์วัดหนองลำดวนพรมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TN Inter Group จำกัดและนายแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัศน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปและตลอดทั้งวันนี้มีหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และ
3: พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคม2569งดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โดยงดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝนและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็ก30กรกฎาคมงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.งดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา31กรกฎาคม2569ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที
2: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569
3: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังคเวชสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
4: ขอบคุณครับกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยครับประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกคณะกรรมการนโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยแทนตำแหน่งที่ว่างลง1ตำแหน่งครับผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรรมการนโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นการเรียนรู้และศึกษาการคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัวหรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม1ตำแหน่งได้แก่นายโชติเวศอึ้งเกลี้ยงเป็นประธานมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมและนักขับเคลื่อนงานด้านเด็กเยาวชนและการเรียนรู้มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับเครือข่ายเยาวชนหลายโครงการครับและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่เคยได้รับคัดเลือกประธานกรรมการสรรหาระบุว่าผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นตำแหน่งว่างลงแทนที่คนเก่าที่ลาออกก่อนหมดวาระในวันที่1กุมภาพันธ์ปี2570ครับดังนั้นจะมีเวลาในการแสดงความสามารถในการทำงานเพียงไม่กี่เดือนโดยยังสามารถสมัครเข้ามาทำงานในวาระต่อไปได้ครับ
5: คือผู้ที่ได้รับเลือกเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับอายุผมเข้าใจว่าถ้าดูจากที่ประสบการณ์ที่ผมทำหน้าที่สรรหามาก็น่าจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เราเคยสรรหามานะครับแต่ว่าก็มีประสบการณ์นะครับในการทำงานด้าน เด็กเยาวชนด้านประชาธิปไตยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งก็ตรงกับสาขาพอสมควรนะครับก็คิดว่าก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานร่วมกับคณะกรรมการสรรหาที่มีอยู่แล้วนะ8ท่านใช่ไหมครับที่ยังอยู่ในวาระนะครับก็มีเวลาในการแสดงฝีมือนะครับก็ไม่มากนะครับก็เป็นแต่เป็นโอกาสนะครับที่เขาจะได้มาทำงานในฐานะกรรมการนโยบายนะครับซึ่งถามว่าจะมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเขาทำงานได้ดีนะครับเขาสามารถจะลงสมัครใหม่ได้ไหมนะครับก็ยังสมัครได้ครับยังเป็นได้อีก1วาระนะครับ
2: กรรมการสรรหายังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่2เพื่อสำรองกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่1ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายสสท.จะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมหลักฐานแสดงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนโยบายและนายกรัฐ

0: มนตรีจะประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษาต่อไปค่ะ
1: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงคดีหัวเลือกสว.นะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอดแก้วครับ
0: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สงครามยุทธศาสตร์สหรัฐอิหร่านปิดทางส่งออกน้ำมันสะเทือนวิกฤตพลังงานจบหรือไม่การเมืองภายในสหรัฐชี้ชะตา
3: โดนัลด์ทรัมป์นี่ตัวการสำคัญเลยนะจะจบสงครามได้จริงไหมเนี่ย
4: นี่โดยเฉพาะจากฝั่งเดโมแครต
2: จับตาท่าทีไทยเปิดบ้านรับมินองไลสิงหาคมนี้รับมืออย่างไรกระแสต้านเมื่อผู้นำทั่วโลกประนามเป็นอเด็จการ
5: ท่านตัวคิดว่าคุณเสียศักดิ์กับท่านนายกอนุทินเนี่ยมองเรื่องเมียนมานี่ตรงกันไหมเหมือนกันไหม
6: ผมไม่ทราบผมว่ากระทรวงการต่างประเทศฝ่ายประจำเนี่ยหนักใจพอสมควร
7: ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้
8: เช้านี้ตื่นขึ้นมาคนไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2เรื่องภาษีทรัมป์ 12.5
9: เช้านี้ประกาศแล้วมีผลคืนนี้เที่ยงคืนเวลาบ้านเรา
10: ที่เราได้ดุลการค้าอเมริกาเท่ากับที่เราขาดดุลกับจีน
9: นั่นน่ะสิ
10: มันถ่ายกันใช่ไหม
9: ใช่ครับก้อนเดียวกันเนี่ยถ่ายอย่างนี้ไปโน
10: ่นเฮ้ยเราชิดจีนมากไปเปล่าวะ
11: แต่ว่าที่คุณทินเป็นเรื่องของจะร้องศาลนะ
9: ร้องศาล
11: ร้องไอลอ
10: ไม่เดี๋ยวเรื่องเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องอะไร
11: ยิ่งชีพมันเป็นแถลงข่าวก็ไปยื่นเรื่องฝ่ายค้าน
10: เ
11: ปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะฮะหัวสว
10: หัวสว
11: แต่เราจะเห็นเรื่องคดีสวเนี่ยนะก่อนสวสิ้นสุดอายุไห
9: ม
11: วาระเนี่ยพบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทยพีบีเอสครับ

0: ผลการเลือกไม่ได้อย่างที่ท่านต้องการมันเป็นเรื่อง conflict of interest หรือเปล่าหรือว่าท่านเสียประโยชน์จึงออกมาตรงนี
1: ้เราได้ขอให้กกต.ส่งฟ้องต่อศาลโดยเร็วแต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมากกต.จะมีท่าทีที่จะช้า
2: ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็ควรจะใจกว้าง
3: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
4: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
5: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
6: ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและ

0: ฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
3: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes. Relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7นาฬิกา30นาทีรายการ English This Way Rerun 8นาฬิการายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย8นาฬิกา30นาทีรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า9นาฬิการายการสัตวแพทย์สนทนา9นาฬิกา30นาทีรายการยุ้งฉางฟางข้าว10นาฬิการายการทันโลกวิทยาศาสตร์10นาฬิกา30นาทีรายการปกิณกะอินเดีย11นาฬิการายการรัฐศาสตร์สู่สังคม11นาฬิกา30นาทีรายการ NY Insider by Dr. O 12นาฬิการายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง12นาฬิกา30นาที

รายการคุยกับเด็กจุฬา 13:30 นรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ 14:00 นรายการมนุษย์จุฬา 14:30 นรายการฮิวใจไปกับดร.จอย 15:00 นรายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า 15:55 นรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 16:00 นรายการดนตรีคลาสสิก 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBSและปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นจริงใจต้นเนี้ยปลูกง่ายเพียงแค่ให้ใจแทนให้ปุ๋ยใส่ความไว้ใจแทนการรดน้ำไม่ว่าใครที่อยากจะปลูกก็ปลูกได้แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อหวังผลประโยชน
3: ์ FM 101.5 ร่วมกดไลค์เมื่อเห็นคนไทยจริงใจต่อกัน
4: การเมืองเรื่องน่ารู้ร่วมวิเคราะห์เจาะประเด็นการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569วันนี้จะชวนท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบทบาทการทำหน้าที่ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับที่สื่อมวลชนสื่อออนไลน์ประชาชนให้ความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมาธิการนะครับแต่ยิ่งในยุคที่สื่อออนไลน์มีบทบาทสูงมากนะครับก็มีการเผยแพร่เป็นคลิปสั้นๆหรือบทบาทการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือบุคคลที่รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญมีเผยแพร่อยู่หลายเรื่องสิ่งที่เผยแพร่มาแล้วคนให้ความสนใจมากเนี่ยโดยเฉพาะในกรณีของการทำงานของคณะกรรมาธิการนะครับเรียกว่าเป็นคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนรา

ดรคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะครับของสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังพิจารณาอยู่ขณะนี้เช่นกรณีของคณะกรรมการคุณวีระธีรพัฒน์นะครับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยเป็นสื่อมวลชนก็อาวุโสที่ก็คืออาวุโสสำหรับคนรุ่นปัจจุบันนี้แต่จริงแล้วคุณวีระเนี่ยก็อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกับผมนี่แหละผมรู้จักคุณวีระมาตั้งแต่สมัยที่เขามาร่วมฟังเลคเชอร์นะครับตอนที่ผมเรียนศึกษาปริญญาโทอยู่นะครับจำได้เลยคุณวีระธีรพัฒน์ผมเห็นแล้วนะครับคุณวีระธีรพัฒน์เขาจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แต่เขาสนใจทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทำงานที่สื่อมาตลอดเขามานั่งฟังเลคเชอร์เรื่องทหารตอนนั้นทหารอย่างเติร์กนะครับผมจับชื่อไปได้คนสอนนั้นเนี่ยก็คือท่านอาจารย์กนรานะครับท่านดร.กนราที่เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนะครับก็เชิญท่านอย่างเติร์กมาพูดเป็นบทบาททหารแล้วคุณวีระเอกมานั่งฟังแล้วเขาฟักถามประเด็นที่แหลมคมมากผมอยู่ในวงสัมมนาการเรียนวิชานี้อยู่ด้วยผมสังเกตว่าเออคนนี้เก่งแหลมคมมากในการฟักถามปัญหานะครับบทบาทของคุณวีระธีรพัฒน์ในฐานะของกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายคุณวีระเป็นมาสมัยนี้สมัยที่สองสมัยที่แล้วเนี่ยผมถ้าผมจำไม่ผิดเป็นกรรมการในโควต้าของพรรคประชาชนแต่เขาก็ไม่ได้ทำตัวเป็นสังกัดของพรรคประชาชนแต่ครั้งนี้เขาไปเป็นกรรมการวิสามัญในโควต้าของรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลซึ่งคุณวีระเองเนี่ยก็คือนี้ผมว่าก็ฟังรายการนะครับที่คุณวีระก็ออกร่วมกับคุณสุทธิชัยหยุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมบอกว่าใครนะแต่ผมก็พอเดาๆได้เขาก็ไม่เป็นคนที่สังกัดรัฐบาลบทบาทของคุณวีระธีรพัฒน์ในฐานะกรรมการคนหนึ่งที่มีบทบาทในการซักถามประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการเสนอยุบนะฮะหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาโดยไม่จำเป็นหรือวิธีการที่กลไกของราชการเนี่ยใช้กฎหมายองค์การมหาชนที่ตราขึ้นมาหลังปี2540เนี่ยจะตั้งหน่วยงานที่เป็นองค์การมหาชนขึ้นมาเยอะแยะหลักการที่ตั้งองค์การมหาชนโดยกฎหมายฉบับนี้ดีแต่บังเอิญเนี่ยก็ถูกระบบราชการเนี่ยที่มีการทำงานในลักษณะที่อยากจะให้เป็นเอกชนหน่อยให้เกิดความคล่องตัวหน่อยก็ฉีกตัวเองมาแบ่งงานตัวเองมาตั้งเป็นองค์การมหาชนขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นเวลาเองก็ชี้ประเด็นหลายหน่วยงานครับว่ามีสระแปดเนี่ยมันก็ควรจะยุบมันไม่มีความจำเป็นยิ่งในยุคที่ท่านรองนายกประกรณ์เองเนี่ยนะครับรองประกรณ์เองเนี่ยท่านพยายามที่ปรับระบบราชการปรับค่าใช้จ่ายของรัฐเนี่ยมันก็จำเป็นต้องทบทวนในเรื่องนี้นอกจากนี้การกรรมาธิการอย่างคุณวีระเองก็ชี้ประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณที่ให้ความสำคัญมากเลยเนี่ยดูเหมือนว่าคุณวีระเองจะไฮไลท์ไปที่เงินกองทุนงบประมาณที่ตั้งเป็นกองทุนที่เป็นระบบนอกงบประมาณบอกว่าเป็นจำนวนหลายแสนล้านบาทที่หน่วยราชการต่างๆเนี่ยมีเงินรายได้แล้วเก็บเป็นกองทุนนอกงบประมาณบอกบริหารจัดการกันเองอย่างเงี้ยก็เห็นตัวเลขฟังข่าวเมื่อคืนนี้บอกวงเงินถึงรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยรวม500 ล้านโอ้เยอะมากนะครับคุณวีระเองก็พยายามจะชี้ประเด็นจุดนี้รวมทั้งการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่มีความบกพร่องใช้งบประมาณไม่เต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับซักถามเกี่ยวเรื่องของร้านค้าโอท็อปนะที่ตั้งอยู่ตรงไรลูต้ายินทางด่วนอะไรสักอย่างเนี่ยของกรมการพัฒนาชุมชนตั้งมาแล้วก็ไม่มีคนไปซื้อของแล้วปัจจุบันนี้ก็ลื้อทิ้งไปแล้วเนี่ยมันแสดงถึงการประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณหรือซักซ้ายเกี่ยวเรื่องของการจัดงานโอท็อปของกรมการพัฒนาชุมชนประเมินตัวเลขรายได้มันเกินความจริงนะครับก็เลยขอข้อมูลอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง

รวมถึงการที่ประเด็นหน่วยงานเลยนะฮะที่คำของงบประมาณมาเนี่ยแล้วมันมีข้อสงสัยเนี่ยคุณรัติพัฒน์ก็อาศัยความเป็นสื่อความเป็นนักคิดนักวิเคราะห์ที่เจาะประเด็นแล้วเปิดโชคดีปีนี้การประชุมคณะกรรมการของกรรมการวิสามัญงบประมาณเนี่ยให้มีการปล่อยทอดแต่เสียดายที่ไม่ได้เลยไปถึงคณะอนุกรรมการวิสามัญชุดต่างๆที่การพิจารณานะเอาแค่ของคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยในการพิจารณางบประมาณของกระทรวงต่างๆเนี่ยถ้าใครสนใจเดี๋ยวเปิดดูย้อนหลังได้เลยมันมีหลายเรื่องที่เราไม่เคยรู้และเราได้รู้และยิ่งได้กรรมการที่มีลักษณะคล้ายๆกับคุณวีระเองนะครับและรวมถึงอาจจะเป็นส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่ตั้งเป็นต่างๆเนี่ยน่าสนใจมากนอกจากนั้นเองก็ยังมีราคาเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรนะครับเช่นกรรมการของคุณรัชนกศรีนอกนะในฐานะคณะประธานกรรมการที่ซักไซ้เกี่ยวเรื่องโครงการไปนะครับ AI Passport ที่เชิญหน่วยงานต่างๆมาให้ข้อมูลขอข้อมูลดูเดือดมากนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ตอนนี้คนเริ่มสนใจการทำงานของคณะกรรมการก็เลยมีประเด็นกันอยู่เหมือนกันว่าเอกรรมการเนี่ยเขามีบทบาทแล้วก็มีอำนาจหน้าที่อะไรนะครับคนจริงสนใจกันมากเหลือเกินนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับทีมงานรายการ Cross Talk ของไทย PBS เนี่ยเขาจะทำสารคดีหรือทำรายการเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ขอสัมภาษณ์ผมตั้งประเด็นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของคณะกรรมการผมก็ใช้เวลาในการพูดคุยประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่รายการเวลาเขาไปจัดไปทำรายการออกอากาศเนี่ยนะเขาก็คงจะตัดเหลือไม่กี่นาทีหรอกผมเลยถือโอกาสนี้เนี่ยมาพูดคุยในประเด็นเต็มทั้งหมดเลยที่ผมได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ Cross Talk ของไทย PBS เขานะครับว่าความเห็นของผมเกี่ยวกับการทำงานของกรรมการในภาพรวมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเอาเริ่มจากนะครับเริ่มจากสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ากรรมการเนี่ยนะครับบทบาทของกรรมการจริงๆแล้วในประเทศที่ปกครองในระบบรัฐสภาเนี่ยเขามีบทบาทและหน้าที่อย่างไรเราคงไม่ไปพูดถึงบทบาทของกรรมการของสภาคองเกรสของอเมริกันซึ่งมีบทบาทสูงมากเพราะว่าระบบการเมืองของเขาเป็นระบบการแบ่งแยกอำนาจกันระหว่างฝ่ายบริหารกับสภาคองเกรสกันที่มีการถ่วงดุลกันอำนาจของรัฐสภาคนจึงสูงมากแต่นี่ของระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนั้นเนี่ยนะครับมันมีหน้าที่ถ้าอาจจะกล่าวโดยสรุปโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะหน้าที่ที่สำคัญจริงๆของรัฐสภาเนี่ยหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาก็แล้วแต่นอกเหนือจากเรื่องของการตรากฎหมายแล้วหน้าที่ที่สำคัญต่อจากการตรากฎหมายก็คือเวทีของรัฐสภาเนี่ยมันจะเป็นเวทีที่ใช้หรือให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้แสดงออกหรือสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนพูดง่ายๆก็คือสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกระจกเงาสะท้อนความรู้สึกของประชาชนนะครับให้กับรัฐบาลได้เห็นว่าประชาชนเนี่ยมีความคิดมีความรู้สึกในแต่ละเรื่องนั้นอย่างไรอย่าลืมว่าระบบของไทยเนี่ยส.ส.ของเราที่จะมีบทบาทสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนดัดพื้นที่ได้เนี่ยคือส.ส.เขต

นะครับสสเขต400คนเนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อประเด็นการบริหารงานของรัฐคือคำว่ารัฐที่นี้ก็คือทั้งตัวฝ่ายการเมืองคือคณะรัฐมนตรีและฝ่ายประจำคือข้าราชการประจำจะเป็นตัวสะท้อนได้อย่างดีประเด็นต่อมาบทบาทของสมาชิกรัฐสภาเนี่ยหรือตัวรัฐสภาเองนั้นเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นะครับมีสมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้อภิปรายได้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ปกปิดในความลับหรือคนทั่วไปไม่เคยรู้เนื่องจากฝ่ายบริหารเองเนี่ยไม่เปิดเผยข้อมูลแต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นนโยบายสาธารณะการปฏิบัติตามนโยบายหรือปัญหาในดับพื้นที่นะครับที่มีปัญหาสำคัญแต่ยังไม่มีใครรู้ดังนั้นเวทีรัฐสภาเนี่ยจึงเป็นเวทีที่จะให้ตัวสมาชิกทั้งหลายมาพูดมาแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าบนพื้นที่ในประเทศนี้ในมุมแต่ละมุมเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่คนยังไม่รู้คนยังไม่เห็นนะครับอีกประเด็นหนึ่งรัฐสภาเนี่ยมันก็เป็นสถานที่สำคัญในการที่ทำให้ประชาชนถ้าติดตามการประชุมเนี่ยได้ฟังรวมถึงตัวรัฐบาลนะรัฐบาลที่ดีเนี่ยก็ควรจะได้รับฟังในสิ่งที่ไปพูดง่ายๆคือบางครั้งรัฐบาลเนี่ยไม่อยากจะฟังในสิ่งที่เป็นผลร้ายกับตัวเองอ่ะนะครับเช่นการบริหารงานผิดพลาดการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสไปโปร่งใสนี้อาจจะเกิดจากกลไกเล็กๆบางพื้นที่มีการทุจริตมีการคอร์รัปชันทำงานอืดอาดยืดยาวอะไรต่างๆทำนองเนี้ยซึ่งคนเป็นรัฐบาลเองบางครั้งเนี่ยก็ปิดหูปิดตาไม่อยากจะฟังแต่เวทีรัฐสภามันจะเป็นสถานที่ที่จะทำให้คนเป็นรัฐบาลหรือเป็นกลไกของรัฐเนี่ยได้รับรู้ได้เห็นรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่นอกเหนือจากการตรากฎหมายแล้วเนี่ยสามประการที่ผมพูดมาเนี่ยรัฐสภานะครับโดยที่ประชุมของรัฐสภามันจะเป็นสถานที่ที่จะแสดงออกในสิ่งเหล่านี้ได้แต่เนื่องจากในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเนี่ยมีสมาชิกจำนวนมากและระยะเวลาในการประชุมเนี่ยมันน้อยท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตได้ว่าในการอภิปรายในเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องสำคัญบทบาทของสมาชิกรัฐสภาเนี่ยในการอภิปรายก็มีหลายอย่างหนึ่งการตั้งกระทู้ถามนะบทบาทในการตั้งกระทู้ถามสัปดาห์นึงในสมัยประชุมเนี่ยก็จะจัดไว้หนึ่งวันเช่นให้วันพฤหัสเนี่ยเป็นวันตอบกระทู้ให้ฝ่ายรัฐบาลมาตอบกระทู้คือมันก็มีระเบียบข้อบังคับการประชุมเกี่ยวเรื่องการตอบกระทู้ก็มีทั้งกระทู้ด่วนนะครับกระทู้ด่วนกระทู้อะไรต่างๆหรือกระทู้เฉพาะเรื่องอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงปัญหาการตั้งกระทู้ถามไม่ตอบกระทู้ด่วนเนี่ยรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีบางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่มาส่งตัวแทนมาอะไรต่างๆอันนั้นไม่ติดเรื่องแต่ว่าหน้าที่ของสภาสมาชิกรัฐสภาเนี่ยก็ใช้วิธีการตั้งกระทู้ถามว่าเขาได้พูดแต่ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตคือกระทู้มีเยอะมากท่านฟังลองไปเปิดดูระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรสิครับในการประชุมเนี่ยเวลาเปิดสมัยประชุมเนี่ยในวาระแต่ละวาระนั้นโอ้โหมีการตอบกระทู้ยาวพืชเลยแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยแต่ละวันเนี่ยการตอบกระทู้ได้ไม่กี่กระทู้อะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยกระทู้ยังค้างไปหมดเลยเพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่เขาต้องแสดงความคิดเห็นเพราะนั้นไอ้วาระการประชุมเรื่องการตอบกระทู้ยาวเหยียดเลยซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้สามประการที่ผมว่าไว้ทั้งสิ้นนะครับที่เขาอยากจะตอบกระทู้และระยะเวลาในการพูดในการตอบเนี่ยสั้นมากนะครับจำนวนสมาชิกก็เยอะถึงขนาดที่เรียกว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคถึงกับต้องกำหนดเลยว่าส.ส.คนไหนบ้างที่

ที่จะได้ตั้งกระทู้นะซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการจริงแล้วส.ส.ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการตั้งกระทู้แต่เนื่องจากข้อจำกัดตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นการโอกาสในการแสดงออกในเรื่องนี้จึงมีได้น้อยนะครับการตั้งกระทู้นอกเหนือจากการขอเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับไม่ว่าเป็นการอภิปรายทั่วไปโดยลงมติไม่ไว้วางใจหรือการอภิปรายทั่วไปเพื่อแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่ในการอภิปรายเหล่านั้นเนี่ยตีนึงก็มีได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วรายวาจาอภิปรายก็มีข้อจำกัดจะต้องเกิดเห็นได้ชัดข้อจำกัดก็คือจะถูกกำหนดด้วยระยะเวลายิ่งประเด็นใดที่มีการอภิปรายสำคัญนะตัวผู้แทนส.ส.หรือวุฒิสภาเองเนี่ยจะมีเวลาในการอภิปรายบางครั้งเนี่ย5นาทีนะครับอย่างยาวสุดก็คือประมาณ10นาทีหรืออาจจะเกิดกรณีที่คนอภิปรายเก่งๆส.ส.เก่งๆผู้ประเด็นเก่งๆเนี่ยโควต้าของพรรคการเมืองที่ได้เนี่ยเขาอาจจะเหมารวมให้กับส.ส.คนหนึ่งมีโอกาสได้พูดคุยมากกว่า5นาทีอาจกลายเป็น15นาทีอันนี้เป็นการตกลงจัดเวลาทางพวกเขาแต่ข้อสังเกตเรื่องนี้ถือว่าระยะเวลาที่มันสั้นกระชับเนี่ยนักการเมืองไทยมีข้อจำกัดก็เหมือนกับผมนี่ดันคือมีข้อจำกัดที่ให้พูดกระชับไม่เป็นตัวผมก็รู้บางครั้งเราพูดกระชับไม่เป็นเพราะกลัวมันจะไม่ได้ประเด็นอ่ะเช่นการพูด5นาทีอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราทำเป็นลิสต์แบบแผ่นนะเราก็กระดาษ A4 ประมาณหน้าครึ่งอ่ะนะฮะบางครั้งมันลงรายละเอียดหรือบางทีมันขีดชื่ออ่ะคือบางครั้งเนี่ยครับท่านผู้ฟังการอภิปรายการพูดเนี่ยนะถ้าพูดเหมือนกับเขียนโน้ตเอาไว้เนี่ยนะมันจืดมันไม่สนุกมันไม่มันนะท่านผู้ฟังเคยจำได้ไหมครับในสมัยยุคเก่าแก่เลยตั้งแต่สมัยแม่ท่านชวนหลีกภัยท่านสมบัติคุณทรเวชนะครับคุณเฉลิมอยู่บำรุงที่เป็นดาวสภาหรือยุคโบราณตั้งแต่สมัยสภาอยู่ที่พระเจ้าอนันตสมาคมเนี่ยนะอันนี้ตอนสมัยผมไม่มีการถ่ายทอดนะก็ผมก็รู้จากการอ่านรายงานการประชุมบ้างโอ้โหการอภิปรายสมัยก่อนมีสนุกมากมีการยกแม่น้ำตั้งห้ามาอธิบายมาแสดงความคิดเห็นนะครับก็ทำให้เกิดความตื่นเต้นเกิดความตื่นเต้นติดตามชวนชมแต่ข้อจำกัดเรื่องเวลาอันนี้ก็เป็นบทบาทที่ทำให้ส.ส.แต่ละคนเนี่ยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้น้อยมากดังนั้นจากข้อจำกัดในจุดนี้บทบาทของรัฐสภาในการทำหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยบทบาทหนึ่งที่มีความสำคัญในที่ประชุมของรัฐสภาก็คือการทำงานของคณะกรรมการที่ว่าคอมมิตี้คณะกรรมการของรัฐสภาทั้งของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภาจึงมีบทบาทสำคัญที่ทำให้ตัวสมาชิกทั้งสองสภาเนี่ยได้ทำหน้าที่ในสามการที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของคณะกรรมการเนี่ยในระบบการปกครองแบบรัฐสภาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแค่ใช้คำว่าเป็นตัวหลักที่ทำให้สมาชิกนั้นเนี่ยได้แสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับที่ตัวเองได้รู้ตัวเองได้ค้นหามาแล้วเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการนะครับแล้วก็ทั้งหาข้อสรุปออกมาว่าเลือกประเด็นนโยบายที่เป็นนโยบายสาธารณะจริงๆเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นอย่างไรบ้างจนกระทั่งมีนักวิชาการต่างประเทศเนี่ยนะเขากล่าวเปรียบเลยว่าในที่ประชุมของรัฐสภาในการปกครองระบบรัฐสภาจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเผื่อกรรมธิการเขาทำงานอย่างเต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาข้อเสนอในการศึกษาของคณะกรรมการชุดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวแสดงบทบาทหรือเขาเรียกว่าเป็นการแสดงนิทรรศการต่อสาธารณะนะครับซึ่งเอาข้อมูลของคณะกรรมการเนี่ยเอามาเปิดเผยต่อที่ประชุมอย่างนี้เป็นต้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือว่าเหตุใดโดยหลักการแล้วคณะกรรมการของรัฐสภาหรือทั้งสองสภาจึงสามารถที่จะมีบทบาทในการทำหน้าที่ได้ดีประเด็นแรกเขาบอกว่าเนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการเนี่ยมันไม่เยอะตัวสมาชิกของคณะกรรม

การแต่งชุดเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศนะครับหรือข้อกำหนดว่ากรรมการแต่ละชุดจะมีจำนวนได้เท่าไหร่แต่ว่ามีจำนวนไม่มากดังนั้นเมื่อคณะกรรมการมีจำนวนไม่มากสมาชิกของคณะกรรมการนะครับที่เป็นกรรมการเนี่ยจึงมีเวลาในการที่จะถกเถียงอภิปรายหรือเจาะประเด็นกันได้เยอะมากประการต่อมาคณะโดยหลักการแล้วสมาชิกรัฐสภานะครับจะไปอยู่ในคณะกรรมการชุดใดก็แล้วแต่เขาจะดูที่ความสนใจนะครับเช่นสมมุติว่าถ้าผมเป็นส.ส.สมมุตินะแล้วผมได้เป็นกรรมการผมแน่นอนฮะพื้นเพของผมเองผมมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองผมอาจจะอยู่ในคณะกรรมการเรื่องการเมืองกรรมการบอบเจ๊ไปผมมีความเชี่ยวชาญเรื่องการปกครองนะครับการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินผมอาจจะอยู่ในกรรมธิการด้านการปกครองนะครับผมสนใจเรื่องการกระจายอำนาจกรรมการท้องถิ่นผมก็อาจจะอยู่ในคณะกรรมการกระจายอำนาจแต่ผมไม่รู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผมไม่เชี่ยวชาญผมไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจผมก็จะไม่ไปอยู่ในกรรมการเหล่านั้นเพราะผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญงั้นเพราะฉะนั้นผลดีในตรงจุดนี้ถือว่าตัวสมาชิกรัฐสภาที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยก็จะไปอยู่ในคณะกรรมการในเรื่องเหล่านั้นและเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและเจาะลึกประเด็นเหล่านั้นนี่คือผลดีประการที่สองผลดีประการที่สามโดยระบบแล้วเนี่ยคณะกรรมการเองเขาจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละชุดเนี่ยนะครับเชิญผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นนักวิชาการหรือเป็นภาคเอกชนถ้าเป็นด้านเศรษฐกิจนะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยเชิญมาเป็นเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญประจำคณะกรรมการเพื่อที่จะให้ข้อมูลหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมได้นะครับและคณะกรรมการเขาก็มีอำนาจในการที่ตั้งคณะอนุกรรมการได้นะในคณะอนุกจะเนื่องจากคณะกรรมการโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะให้เฉพาะตัวสมาชิกรัฐสภาเป็นแต่อนุกรรมการเนี่ยอาจจะเชิญคนนอกมาเป็นอนุกรรมการได้เป็นต้นอันนี้จึงมีบทบาทที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นเนี่ยฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกรรมการแต่ละชุดเนี่ยก็คือเจ้าที่ของรัฐสภาก็เป็นเจ้าที่ประจำกรรมธิการและเจ้าที่เหล่านั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆมาเสนอต่อที่ประชุมกรรมธิการผมเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ประเมินนะครับอ่านผลงานการขอตำแหน่งเชี่ยวชาญของเจ้าที่รัฐสภาเนี่ยเยอะหลายๆมากและเจ้าที่รัฐสภาส่วนใหญ่ที่ผมอ่านเนี่ยนะจะเป็นเจ้าที่ประจำกรรมาธิการหลายชุดทีเดียวนะครับผมก็ได้อ่านแล้วผมก็พบข้อจริงจริงว่าเจ้าที่ของกรรมาธิการของเจ้าที่รัฐสภาประจำกรรมาธิการหลายท่านนะครับเขียนผลงานได้ดีหลายท่านไม่ใช่ทุกท่านนะหลายท่านเขียนผลงานได้ดีเขาเขียนผลงานดีคือเขาไปค้นข้อมูลในสถานที่ต่างๆเจาะลึกเลยแล้วก็ทำเป็นรายงานเขาตัวใหญ่จะเป็นรายงานประกอบยัตติรายงานยัตตินี่คือเรื่องที่กรรมธิการเนี่ยจะพิจารณาเข้าไปศึกษาล่วงหน้านะครับเช่นมีการตั้งยัตติเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วโยนยัตตินี้ให้คณะกรรมการชุดนั้นไปศึกษาคณะกรรมการชุดนั้นตั้งอนุกรรมการแล้วเจ้าที่ของรัฐสภาเนี่ยของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาแล้วก็มีหน้าที่ในการหาข้อมูลตัวเนี้ยมาป้อนนี่ก็เป็นหนทางหนึ่งว่าถ้ากลไกของฝ่ายเลขานุการหรือเจ้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาประจำกองกรรมการเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเก่งเฉพาะเรื่องนั้นเหล่านี้เนี่ยเขาจะเสนอข้อมูลได้ดีมากยกตัวอย่างเช่นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรในส่วนงานของงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรเก่งนะได้รับการพัฒนาเก่งสรุปวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายก็เรียกว่าเจ้าที่งบประมาณของสภาเขาทำรายงานพิจารณาวิเคราะห์ออกมาแล้วก็ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยผมก็ถือว่า

0: ็ทำได้ดีและจะเป็นข้อมูลฐานในการประชุมของคณะกรรมการได้ส่วนหนึ่งดังนั้นบทบาทเรื่องหนักเช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าคณะกรรมการของสภาจึงมีบทบาทสำคัญมากที่จะทำหน้าที่ในสามการที่ผมกล่าวไปแล้วอาจจะรวมถึงการศึกษาค้นคว้าประกอบการพิจารณาร่างบัญญัติต่างๆที่หลังจากสภารับหลักการในวาระหนึ่งแล้วก็ต้องส่งให้กรรมาธิการอาจจะให้กรรมาธิการสามัญนะครับถ้าเผื่อกรรมาธิการสามัญที่มีอยู่เรื่องนั้นมันไม่ตรงอาจจะขอตั้งเป็นคณะคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างกฎหมายดังนั้นบทบาทของกรรมการอาจจะพิจารณาแก้ไขต่อตัดทอนไม่ตัดตอนหรือแปรยติเพิ่มเติมในร่างกฎหมายได้ภารกิจอีกอันที่สำคัญของกรรมการนี่ก็คืออันนี้เราต้องการมากเขาจะทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลรัฐบาลคือทั้งฝ่ายคณะรัฐมนตรีและฝ่ายราชการประจำนะครับเพราะถ้าเราไม่มีระบบการติดตามเนี่ยมันก็ไม่มีระบบการตรวจดุลเฝ้าระวังการบริหารงานของฝ่ายบริหารและนอกเหนือจากนั้นกรรมธิการเองเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ช่องทางบทบาทอำนาจที่ของตัวเองเนี่ยนะแสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นนโยบายสาธารณะหรือในประเด็นการบริหารงานของประเทศที่อาจจะเป็นประเด็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยกตัวอย่างเช่นในเวลานี้เนี่ยนะมันมีประเด็นปัญหาเรื่องบำบัดสวัสดิการแห่งรัฐว่ามันมีประเด็นปัญหาอย่างไรเนี่ยถ้าเผื่อคณะกรรมการเนี่ยนะมีความรวดเร็วเนี่ยยิบศึกษาเรื่องนี้ชี้ประเด็นปัญหาเสนอแนวทางให้รวดเร็วให้กับฝ่ายบริหารเพื่อปรับปรุงแก้ไขหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประเด็นนโยบายสาธารณะหรือเป็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการยิงอยู่ในขณะนี้นะครับกรรมการด้านความมั่นคงก็อาจจะศึกษาเรื่องนี้รีบนำเสนอได้อันนี้อยู่บนข้อแม้ว่ากรรมการต้องคล่องตัวรวดเร็วและก็มีประเด็นเนื้อหานะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยบทบาทของกรรมการโดยทั่วไปของรัฐสภาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมายต่างๆข้อบังคับของแต่ละประเทศเนี่ยเมื่อคุณประชุมแล้วคุณต้องทำรายงานเสนอต่อรัฐสภาถ้าทำรายงานเสนอแล้วเนี่ยในที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยนะจะมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้6:30 นเราพักกันพักครู่ครับ
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
5: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอด LINE เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @ จุฬา radio chularadio @ จุฬา radio
1: ครับท่านฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่2เราคุยกันต่ออยู่เรื่องบทบาทของกรรมการเมื่อกี้นี้ก่อนพับครึ่งรายการเนี่ยผมได้พูดถึงกรรมการเมื่อคุณศึกษาเลยแล้วเนี่ยนะคุณต้องจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมของรัฐสภาอาจจะเป็นของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาก็ได้นะครับผมเองเนี่ยอ่านรายงานของนักกรรมการเนี่ยหลายเรื่องหลายชุดนะครับก็เรียนตรงว่ารายงานของคณะกรรมการแต่ละชุดแต่ละชุดถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยนะหลายเรื่องนั้นรายงานทำดีมากแต่หลายเรื่องเองก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยลงลึกหรอกนะแต่บทบาทของคนที่ทำรายงานของคณะกรรมการเนี่ยนอกเหนือจาก

การประชุมพิจารณาแล้วนะก็เป็นฝ่ายเลขานุการนั่นคือเจ้าที่นะครับเจ้าที่ของรัฐสภาไปแยกไประหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาเป็นผู้ร่วมร่างรายงานนะครับหรืออาจจะได้ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมธิการช่วยกันดูเมื่อร่างเสร็จแล้วก็เสนอต่อกรรมธิการเพื่อพิจารณานะครับอันนี้ไอ้การทำรายงานเนี่ยเขาอาจจะนำเอาจากการอภิปรายตกเถียงกันในกรรมธิการการเอาเอกสารของหน่วยงานต่างๆที่ถูกเชิญมาและให้ข้อมูลมาอันนั้นเราสรุปรวมถึงการออกไปดูพื้นที่บทบาทของกรรมการจริงแล้วคุณต้องออกไปแสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นสาธารณะหรือประเด็นที่กรรมการในการพิจารณาเรื่องเหล่านั้นเนี่ยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะสมัยที่คุณสุวิทย์คุณกิตติเป็นส.ส.ด้วยเขาก็เชิญผมไปเป็นให้ไปประจำก็เรียกว่าผมนักวิชาการประจำคณะอนุปฏิการพิจารณาปัญหามันสำหรับอะไรเนี่ยนะครับผมก็ไปแล้วก็ออกไปดูพื้นที่เกี่ยวเรื่องปัญหามันสำหรับนะแล้วออกไปศึกษาพื้นที่จริงนะนะการทำงานเนี่ยคือไปดูพื้นที่จริงศึกษาจริงถกเถียงปัญหาจริงไม่ใช่ไปแบบไปเที่ยวไปให้พื้นที่ให้การต้อนรับแบบนั้นไม่เอาดังนั้นบทบาทของกรรมการในการศึกษาพื้นที่เช่นเกิดปัญหาข้อพิพาททางชายแดนก็ออกไปศึกษาอย่างเช่นอาจจะเห็นบทบาทของคุณรังสิมันโรมตอนช่วงที่สภาสมัยที่แล้วเป็นกรรมการการทหารอย่างเงี้ยเกิดปัญหาการต้อนรับชายแดนเขาก็ออกไปดูพื้นที่จริงเห็นข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรนะหรือเกิดปัญหาด้านอะไรในพื้นที่ใดก็ไม่กล้าเข้าไปดูประกอบการพิจารณาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอันนี้เขาก็มีโอกาสนอกจากนั้นแล้วเนี่ยรายงานจะเขียนได้ดีเนี่ยนะเขาอาจจะใช้วิธีใช้อำนาจในการที่จะเชิญบุคคลของหน่วยงานต่างๆนะครับมาให้ข้อมูลนะครับมีการขอเอกสารของหน่วยงานเหล่านั้นมาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็พอได้ข้อมูลเสร็จแล้วทั้งหมดก็มาทำรายงานทำรายงานเขียนเป็นรายงานการศึกษาวิเคราะห์ศึกษาของคณะกรรมาธิการชุดนั้นซึ่งอาจจะเกิดจากคณะอนุกรรมาธิการหลายชุดที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นมาเป็นศึกษาแล้วมารวมเข้าสู่คณะกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการเองก็เสนอต่อที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมของวุฒิสภานะครับและให้ที่ประชุมพิจารณารายงานนั้นถ้าที่ประชุมเห็นชอบด้วยทั้งหมดหรือท้วงติงว่าให้มีการแก้ไขในเรื่องเหล่านั้นไปปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้าปรับปรุงแก้ไขตามนั้นแล้วก็จะมีมติว่าเห็นชอบต่อรายงานของคณะกรรมการและส่งให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณากระบวนการขั้นตอนเป็นอย่างนี้และคณะรัฐมนตรีเมื่อได้รับเรื่องแล้วโดยระบบแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายบริหารเนี่ยได้รับรู้ช่องทางแห่งข้อมูลข้อเท็จจริงนอกเหนือจากกลไกของรัฐก็คือกระทรวงทบวงกรมหลวงราชการดังนั้นฝ่ายบริหารเองเนี่ยก็จะรับประเด็นปัญหาประเด็นข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการได้ศึกษามาแล้วเอาไปพิจารณาซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับได้โดยเบียดแล้วคณะรัฐมนตรีเมื่อได้รับแล้วก็จะนำสู่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเองก็รับเสร็จแล้วก็อาจจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาหรือนำไปปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมการและที่สำคัญครับโดยระบบปกติแล้วเนี่ยนะเมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับรายงานแล้วสังเกตแล้วเนี่ยก็ต้องรายงานกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาว่าได้ปฏิบัติตามข้อเสนอในรายงานของคณะกรรมการที่รัฐสภาหรือทั้งสภาและวุฒิสภาส่งไปอย่างไรบ้างซึ่งเราจะเห็นโดยปกตินะบางทีก็บอกว่าส่งไปแล้วรับปฏิบัติแล้วแค่นั้นแหละแต่จุดอ่อนเนี่ยในระดับปฏิบัติจริงของไทยเราเนี่ยก็ยังมีอยู่นะแต่ถ้าฟังสังเกตเห็นไหมครับมันมีอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันในระบบการทำงานของคณะกรรมการเนี่ยในเมื่อสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านผู้ฟังคงจำได้

มีการตั้งคณะอนุกรรมธิการไม่ใช่อนุคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเกี่ยวเรื่องของสถาบันประธานบันเทิงครบวงจรหรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ว่าจะควรมีหรือไม่มีพูดง่ายๆคือว่าเป็นรายงานเกี่ยวเรื่องคาสิโนเนี่ยแหละนะครับอันนี้เกิดขึ้นมาตั้ง 2-3 ปีแล้วผมยังเก็บข้อมูลอยู่เลยแต่ผมมีข้อสังเกตต่างๆเห็นครับว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มันมาจากบุคคลที่มีอำนาจในเชิงการเมืองนอกระบบนอกระบบนี้คือนอกวงการของรัฐบาลนะครับหรือฝ่ายจิตหยัดเนี่ยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ดูรับลูกถ่ายทอดมาปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรยุคนั้นน่ะก็เสนอยัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีเลยเรื่อง Entertainment Complex ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการศึกษาเรื่องของการพนันเรื่องของสถานบันเทิงครบวงจรอย่างนี้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรสะท้อนออกมาแต่พอมีสัญญาณจากทางการเมืองที่มีอำนาจทางการเมืองส่งมาปั๊บเนี่ยมีการตั้งกรรมการวิสามัญศึกษาแล้วมีการศึกษาอย่างรวดเร็วมากภายในเวลาไม่กี่เดือนอะแล้วเสนอรายงานเข้าถึงที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแล้วในรายงานนั้นเนี่ยนะมีความเห็นว่าควรจะตั้งรวมทั้งร่างกฎหมายด้วยนะพอเสร็จแล้วก็ส่งไปให้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนั้นรับลูกครับรับลูกเห็นชอบแล้วก็เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอกฤษฎีกาดูร่างกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าในรัฐบาลสมัยคุณเศรษฐาเนี่ยนะจะผลักดันไอ้พูดง่ายคือกฎหมายคาสิโนอ่ะไอ้เรื่องนี้คอมเพล็กซ์อ่ะวิพากษ์วิจารณ์เสียงโอ้ดังกระหึ่มเลยจนกระทั่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงมากจนกระทั่งรัฐบาลเนี่ยไม่กล้าที่จะเสนอร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การประชุมพิจารณาแต่ผมการต้องการชี้เห็นประเด็นว่าการศึกษาของคณะกรรมการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อทุกเรื่องทำได้แบบ Entertainment Complex ฝ่ายบริหารรับไปพิจารณาถ้าเห็นว่าดีนำเอาไปปฏิบัตินอกเหนือจากคณะกรรมการชุดที่ฝ่ายรัฐบาลเป็นคนตั้งเองอย่างเช่นกรณีของไอ้แลนด์บิชภาคใต้เนี่ยนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์สภาเองก็มีการศึกษากรรมการต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งหน่วยงานต่างๆจ้างสถาบันการศึกษาเกี่ยวเรื่องของแลนด์บิชนะครับหน่วยราชการตั้งนักวิจัยมาศึกษาสภาตั้งนักวิจารณ์มาศึกษาก็ไม่มีผลจนทั้งรัฐบาลเองก็ต้องให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรับผิดว่าการกระทรวงคลังนะครับเข้าไปเป็นประธานในการศึกษาและผลสุดท้ายแถลงมาเมื่อวันนี้เองว่าต่อไปนี้จะไม่มีแลนด์บิชแล้วจะเปลี่ยนละเพราะว่าการศึกษาไม่คุ้มแต่ผลของการศึกษาของกรรมการเนี่ยจะไม่มีแรงกระตุ้นอันนี้ก็ไม่ว่ากันดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการเนี่ยในการทำรายงานศึกษารายงานต่อรัฐบาลเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าศึกษาดีแล้วส่งไปฝ่ายบริหารจะรับพวกอย่างเดียวนะมันต้องขึ้นอยู่ว่ากรรมธิการตรงนั้นเนี่ยในยุคของรัฐสภาสมัยนั้นที่ฝ่ายบริหารเนี่ยนะกับสภาเนี่ยไปที่ทำได้เมื่อมีสัญญาณตอบรับกันก็จะทำให้ตัวรายงานการศึกษาของกรรมธิการเนี่ยจะเป็นเรียกว่าถ้าในเชิงของกระบวนการนโยบายสาธารณะนะมันเป็นการเปิดหน้าต่างนโยบายเป็นการขับเคลื่อนเปิดช่องทางรัฐบาลจะอ้างได้เลยว่ารัฐบาลทำตามข้อเสนอของฝ่ายนิติบัญญัตินะที่เสนอกรรมการมาก็เห็นว่าเป็นข้อเสนอที่ดีก็ขับเคลื่อนผลักดันอันนี้จะเป็นทางที่จะเกิดผลถ้าเผื่อฝ่ายบริหารรับผู้เชิงนโยบายด้วยมันก็จะได้นะครับแต่รายงานนั้นนี่จะต้องเป็นรายงานที่ดีมันก็มีหลายเรื่องครับท่านฟังคงจำได้ปัญหาการศึกษาของรัฐสภาเกี่ยวเรื่องการขุดคอคอดกระตั้งแต่สภาสมัยปี2500กว่านะครับมีสภาในการศึกษาเรื่องของการขุดคอคอดกระในสมัยก่อนใช้คำว่าขุดคอคอดกระต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องขุดคลองไทยคณะกรรมการวิสามัญก็มีการศึกษาเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยเพิ่งมาหยุดเอามาเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็เลิกศึกษาแล้วมาศึกษาเรื่องแรงบิดแทนนะครับ

ากฏว่าผลการศึกษาแต่ชื่อเตยยุทธเสนออะไรไปเนี่ยเรื่องนี้ก็หายเงียบหายเงียบหายไปหมดไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเท่าที่ควรละอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของของบทกรรมธิการปฏิบัตินะครับอันนี้ในตัวในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านฟังจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยอำนาจมาจากไทยปี2560เนี่ยหรือทุกฉบับเนี่ยน่าจะพูดถึงการตั้งกรรมาธิการนะครับอย่างเช่นรัฐธรรมนูญปี60หน้าตา129เนี่ยนะครับได้พูดถึงการตั้งคณะกรรมการว่าจะมีคณะกรรมการได้เนี่ยนะก็คือเป็นคณะกรรมการสามัญคณะกรรมการวิสามัญหรือว่าคณะกรรมการร่วมนะคณะกรรมการร่วมก็คือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะครับอย่างเช่นคณะกรรมการเกี่ยวเรื่องของพิจารณาร่างกฎหมายร่วมกันที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยโดยรัฐธรรมนูญบอกว่ามีอำนาจในการตั้งกรรมการเพื่อทำกิจการพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆและรายงานให้สภาทราบตามรัฐบาลที่กำหนดอันนี้รัฐธรรมนูญเขียนไว้เลยนะครับนอกจากนั้นรัฐธรรมนูญมาตรา129วรรค2ยังบอกด้วยในการทำกิจการการสอบหาข้อเท็จจริงนะครับต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาและหน้าที่และอำนาจตามที่ระบุไว้ในการตั้งคณะกรรมการแต่ละชุดแต่ละชุดนะครับแล้วก็การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละชุดนั้นเนี่ยต้องไม่เป็นเรื่องที่ซ้ำซ้อนกันนะครับในกรณีที่การกระทำกิจการการสอบหาข้อเท็จจริงหรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกันก็เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่ต้องดำเนินการให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนั้นทุกชุดเนี่ยร่วมกันดำเนินการนะครับอันนี้รัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับนอกจากนั้นในรัฐธรรมนูญมาตรา129วรรค4ก็พูดว่าคณะกรรมการนั้นเนี่ยมีอำนาจเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงนะครับหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำหรือในเรื่องที่พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาอยู่นั้นได้แต่การเรียกเช่นว่านั้นไม่ให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในกระบวนการวิธีพิจารณาพิพากษาอัตถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาลอันนี้เป็นการแยกอำนาจกันระหว่างบริหารนิติบัญญัติและตุลาการนะครับนะแล้วก็ไม่ให้ใช้บังคับแก่ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจโดยตรงของแต่ละองค์กรนะครับอันนี้รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้นอกจากนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา129เองเนี่ยบอกไว้ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในกิจการที่คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาที่จะต้องสั่งการให้เจ้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในกำกับให้ข้อเท็จจริงส่งเอกสารหรือแสดงความคิดเห็นตามที่คณะกรรมการเรียกนะฮะอันนี้พูดไว้ชัดเจนรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดไว้ชัดเจนรัฐธรรมนูญจะพูดถึงกรรมธิการสามัญเนี่ยนะครับการจัดตั้งนั้นเนี่ยให้แบ่งตามสัดส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองนะครับพูดง่ายๆคือว่าคิดตามอัตราส่วนดังนั้นจะสังเกตได้ว่าพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็จะมีคณะกรรมการตามสัดส่วนของพรรคการเมืองนะครับมีการพูดง่ายคือมีการแบ่งโควต้ากันมีการแบ่งโควต้ากรรมธิการกันนะครับอันนี้รัฐธรรมนูญโดยหลักๆเนี่ยในมาตรา129ได้พูดถึงตอนนั้นก็ยังมีมาตราอื่นได้พูดถึงบทบาทของคณะกรรมการสิ่งที่สอดคล้องกับตัวรัฐธรรมนูญเกี่ยวเรื่องการทำหน้าที่ของกรรมธิการที่มีความสำคัญนี่ครับท่านผู้ฟังแล้วเราอาจจะสังเกตเห็นว่าคณะกรรมการเนี่ยมันมีอำนาจอย่างเช่นจะเห็นได้ว่าในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วหน่วยราชการต่างๆถ้าคุณจะของบประมาณเนี่ยนะคุณต้องมาชี้แจงแล้วเขาต้องให้หัวหน้าส่วนราชการด้วยนะเดี๋ยวนี้สังเกตได้ว่าทั้งปลัดกระทรวงทั้งอธิบดีหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหลีกเลี่ยงมากรรมการวิสามัญเขาแฝงนะไม่พิจารณาถ้าคุณจะได้งบประมาณก็ต้องมาแม้แต่กองทัพเองในระยะหลังๆเนี่ยทั้งผบ.สูงสุดผบ.เหล่าทัพหรือผู้จัดการสำนักตุลาการต้องไปชี้แจงเข้ามาตอบกรรมการด้วยตัวเองนะครับปลัดกระทรวงอธิบดีต้องไปถ้าไม่ไปถูกแขวนแล้วในที่ประชุมเราสังเกตที่ดูการ

ถ่ายทอดเนี่ยนะก็มีการอภิปรายซักประเด็นคุณของประมาณเรื่องนั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากผมเองเนี่ยอยากจะเชิญชวนเลยครับปีนี้เป็นโอกาสดีมากที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณเนี่ยเปิดโอกาสให้มีการถ่ายทอดได้อันนี้อยากให้

ที่กรรมธิการจะเรียกมาอันนี้ก็ต้องย้อนไปว่าเราเคยมีกฎหมายเมื่อปี2554เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโอ้กฎหมายนี้ออกมาแล้วเนี่ยในช่วงนั้นฮือฮามากและหน่วยราชการเองนั้นเนี่ยต้องปรับตัวเลยเพราะกฎหมายนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจกรรมการนะครับในการที่จะออกคำสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใดหรือบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงในที่ประชุมคณะกรรมการที่กำลังพิจารณาสอบสวนเรื่องนั้นได้ก็ยกเว้นในสิ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้แต่ที่สำคัญเนี่ยในตัวกฎหมายนั้นเนี่ยนะในกฎหมายเดิมปี2554ที่ถูกยกเลิกไปแล้วเนี่ยในมาตรา12มาตรา13มาตรา14มาตรา15มาตรา16ได้ระบุโทษทางอาญาและก็โทษเอาไว้ด้วยอย่างเช่นในกฎหมายเก่าปี2554เนี่ยมาตรา12ได้พูดถึงการทำงานของกรรมธิการผู้ใดเนี่ยนะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยและเกิดความเสียหายแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นโดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุก1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ตัวกรรมธิการนะครับถ้าเผื่อกรณีมาตรา13ถ้าเผื่อเกิดมีการฝ่าฝืนนะครับหน่วยงานต่างๆที่รับหนังสือขอให้ส่งเอกสารหรือเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงและไม่จัดส่งเอกสารเนี่ยนะผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนและปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างผมตอนช่วงที่ยังทำงานอยู่นะที่จุฬาเนี่ยกรรมธิการวุฒิสภามีหนังสือมาถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรัฐคณะกรรมการด้านการปกครองท้องถิ่นนะครับขอให้ส่งขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านประการปกครองท้องถิ่นให้แสดงความคิดเห็นแต่ตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันเกิดโควิดพอดีนะครับก็ต้องมีการประชุมผ่านและเรียกประชุมออนไลน์เนี่ยแหละนะครับทางหมายลายก็ส่งมาที่คณะราษฎรคณะนี้ก็มอบหมายให้ผมเนี่ยไปชี้แจงผมเองก็ไปชี้แจงแต่ไปชี้แจงผ่านการประชุมซูมคือสอบผมไม่ได้ผมจะปฏิเสธว่าเอ้ยไม่ได้ผมต้องทำก็มีการประชุมครูมกับคณะกรรมการของวุฒิสภาอยู่หลายชั่วโมงเขาแสดงความเขาทักถามข้อคิดเห็นความคิดเห็นแต่เราในฐานะผู้เชี่ยวชาญเขามีอำนาจถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าเราไม่ทำตามเนี่ยนะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนและปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเผื่อผู้กระทำความผิดตรงเนี้ยเป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐสากลและการท้องถิ่นให้ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยด้วยนะครับในมาตรา14ของกฎหมายเก่าปี54เนี่ยถ้าใครส่งเอกสารหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อกรรมธิการเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็มาตรา15ในกฎหมายเก่าบอกว่าใครกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมธิการจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับและเมื่อมีการมาตราที่บอกว่าเมื่อมีการกระทำความผิดตามกฎหมายนี้นะตามที่กล่าวไปแล้วเนี่ยประธานกรรมธิการเนี่ยมีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปกฎหมายนี้แรงแต่กฎหมายปี2554เนี่ยก็ต้องถูกยกเลิกไปเพราะมีปัญหาเรื่องการจับข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำรายละเอียดไม่ได้ตอนหลังจากนั้นแล้วก็เลยมีการตรากฎหมายขึ้นมาใหม่และใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือพระราชบัญญัติอำนาจเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาปี2568คือประกาศใช้เมื่อ2มิถุนายน2568ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ5มิถุนายน2568กฎหมายฉบับนี้เนี่ยโดยเนื้อหาส่วนใหญ่คล้ายๆกันในเรื่องของอำนาจในการที่จะเรียกนะครับเรียกเอกสารนะฮะเรียกเอกสารจากใครที่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหน่วยงานต่างๆแต่ว่าโทษเนี่ยนะครับโทษถ้าเผื่อมีการขัดขืนนะฮะในกรณีมาตรา13ของกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยบอกว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้ใดไม่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือในกำกับส่งเอกสารหรือมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นทางหนังสือเรียกของ

คณะกรรมการเนี่ยประธานกรรมการมีหนังสือให้มีหนังสือถึงแจ้งถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาเพื่อแจ้งไปยังนายรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นให้มาแถลงหรือชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาเว้นแต่อยู่นอกสายประชุมให้ส่งคำชี้แจงเหตุผลไปสอนภายใน15วันว่าทำไมจึงไม่มาหรือทำไมไม่ส่งส่วนมาตรา14กฎหมายใหม่เนี่ยบอกว่าเจ้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ส่งเอกสารหรือไม่มาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตามที่คณะกรรมการเรียกขอไปเนี่ยนะตามมาตรา7และมาตรา8เนี่ยโดยไม่มีเหตุอันควรหรือจงใจส่งเอกสารหรือให้ข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อกรรมการซึ่งกระทำการตามหน้าที่ให้ถือว่าไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการและเป็นความผิดทางวินัยผมจะตามมาตรา14วรรคแรกเนี่ยอาเปรียบเทียบกฎหมายเก่าเนี่ยถือว่าเบากว่านะคือไม่มีโทษทางอาญาแต่มีโทษที่ก็ถือว่าหนักมันก็ถือว่าหนักนะคือถ้าเผื่อกรรมาธิการเนี่ยมีหนังสือแจ้งรายงานต่อสภาแล้วสภาแจ้งไปถึงนายกตรีรัฐมนตรีว่าเจ้าที่ของรัฐไม่ยอมส่งเอกสารตามที่ขอนะถือว่าไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการและเป็นความผิดทางวินัยท่านประธานต้องเข้าใจนะครับข้าราชการประจำทุกคนเนี่ยกลัวที่สุดก็คือกลัวข้อกล่าวหาว่าคุณไม่รักษาประโยชน์ทางราชการนี้เป็นความผิดนะแล้วถ้าเผื่อถูกสอบสวนว่าเป็นการความผิดทางวินัยเนี่ยถ้ามีเรื่องเข้าไปนะฝ่ายบริหารหรือฝ่ายบริหารหน่วยงานต่างๆที่ข้าราชการหรือเจ้าที่ของรัฐเนี่ยถูกกล่าวหาว่าทำไม่รักษาประโยชน์ทางราชการและความผิดทางวินัยจะต้องถูกตั้งกรรมการสอบสวนโอ้โหเป็นชนักติดหลังครับข้าราชการทุกคนกลัวที่สุดก็คือการถูกตั้งกรรมการสอบสวนและถ้าเผื่อเป็นกรณีเช่นนี้นะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณประวัติถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและข้อมูลมันชัดเจนนะผลที่ตามมาคือหนึ่งคุณไม่โตในระบบราชการแน่นอนหรืออาจจะต้องถูกเคลียร์พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ทุกคนกลัวมากเช่นสมมติว่าวินัยครับในหน่วยราชการมีการแข่งขันกันสูงพูดง่ายๆคือเจอข้อหานี้เนี่ยโอกาสในการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นลำบากแน่เวลาพิจารณาคุณสมบัติอ้าวคุณเคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยในเรื่องนี้อันนี้หมายเหตุนะครับยกเว้นเส้นคุณใหญ่จริงเส้นคุณใหญ่จริงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใครชอบนะและประการต่อมาผลตามต่อมาคือมันเป็นมลทินในเชิงจิตใจว่าถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการทุกคนมีความรู้สึกแบบนี้กลัวเรื่องนี้กันนะครับเว้ยแต่ว่าตั้งทำการสอบแล้วไม่มีความผิดนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นที่สำคัญครับถ้าเผื่อข้าราชการคนใดถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยเฉพาะข้อกล่าวหาตามกฎหมายฉบับนี้นะโอกาสในการที่คุณจะไปดำรงตำแหน่งอื่นเช่นเมื่อคุณเกษียณแล้วคุณอยากจะไปอยู่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับอยากจะเป็นปปช.อยากจะเป็นคณะกรรมการกตไปสมัครได้ไหมเขาสืบประวัติดูไอ้คุณเจอข้อหานี้คุณหลุดตั้งแต่ต้นเขาไม่เอาคุณเลยดังนั้นข้าราชการทุกคนกลัวเรื่องนี้ดังนั้นกฎหมายฉบับนี้ถึงแม้ว่าจะอ่อนกว่ากฎหมายฉบับแรกแต่กฎหมายฉบับแรกเนี่ยมันแรงเพราะว่ามันเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะให้กฎหมายตัวนี้ไปแทรกแซงอำนาจของฝ่ายบริหารเกินไปนะครับกฎหมายมันจะต้องถูกยกเลิกไปแต่เฉพาะเท่าที่มีอยู่เนี่ยถ้าเผื่อกรรมการใช้อำนาจนี้อย่างจริงจังเนี่ยได้ผลแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้สำหรับวันนี้ก็คือว่าจากการสังเกตการประชุมของคณะกรรมการสามัญหรือแม้แต่คณะกรรมการที่สามัญที่รายงบมารายจ่ายเนี่ยนะจะเห็นว่าดูเดือดมากอาจจะมีทั้งกรรมการอย่างเช่นยกตัวอย่างของคุณวีระธีพัฒน์เนี่ยผมถือว่าเขาเป็นกรรมการหรือเป็นบุคคลที่สาธารณะเขาไม่ให้เรียกเขาบุคคลสาธารณะนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณวีระก็บอกว่าไอ้คำว่าสาธารณะเขาเกลียดมากเขารู้ว่าการเป็นสาธารณะยิ่งคือส่วนสาธารณะแต่เขาทำบทบาทได้ดีเขาเจาะลึกเขาศึกษาเขาจริงจังมากเรียกขอเอกสารขอข้อมูลเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้อะไรต่างแบบเนี้ยลักษณะการทำงานแบบนี้มันทำให้หน่วย

0: ราชการทุกหน่วยเนี่ยยกตัวอย่างวันนี้คุณจะมาขอเงินก็มันแผ่นดินเนี่ยคุณจะปกปิดซ่อนเล่นไม่ได้คุณต้องโปร่งใสเขาทำหน้าที่ในการพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะกับคุณวีระแต่ผมชอบสไตล์การเจาะประเด็นของเขาผมก็ไม่ได้เห็นด้วยก็ต่อความเห็นเขาทุกเรื่องแต่ผมถือว่าเขาได้เป็นกูรูที่รู้เรื่องนี้จริงประชาชนได้ประโยชน์ประเทศชาติได้ประโยชน์ถ้าเผื่อเราได้กรรมธิการว่าจะเป็นกรรมการวิสามันกรรมการสามัญเนี่ยทำงานแบบเนี้ยเจาะลึกจริงๆรักษาผลประโยชน์จริงๆแล้วมีการถ่ายทอดการประชุมและเสนอมาเนี่ยนะต่อไปเนี่ยประชาชนจะสนใจการทำงานกรรมธิการมากแต่มีประเด็นอยู่หนึ่งที่ผมอยากให้มีการปรับท่าทียกนี้ผมก็ดูการประชุมกรรมการที่คุณไอ้คุณรัชนกสิงห์นอกเป็นประธานกรรมการแล้วเชิญระดับอธิบดีระดับกระทรวงอะไรของกระทรวง DI ใหญ่มาเนี่ยนะเขาซักถามเกี่ยวเรื่องของการขอเอกสารไทย AI พาสปอร์ตเนี่ยการเจาะหรือขอเอกสารเนี่ยดีแต่ท่านฟังครับเวลาผมดูผมสังเกตสีหน้าของหัวหน้าส่วนราชการที่มาสีหน้าเขาไม่สบายไม่สบายใจมันคล้ายๆกับว่าท่าทีว่ามันถูกไล่บี้เนี่ยนะยิ่งในการถ่ายทอดเราลงเนี่ยผมจึงอยากจะให้มีการปรับท่าทีเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันการเจาะลึกประเด็นขอข้อมูลเป็นอำนาจที่มีอยู่แล้วแต่ภาษากายภาษาวาจาเนี่ยมันก็ต้องมีการให้เกียรติกันคนเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้โดยการให้เกียรติซึ่งกันและกันและใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีอยู่มันก็จะทำให้ได้ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนครับท่านผู้ฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายรัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
3: ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
3: กรุงเทพมหานครชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ารัฐบาลได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้โดยมีกิจกรรมใน5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดงานหลักภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย